0: ต่างนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกัน
1: สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
0: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเก
0: ดลูกเกด
1: ของโกโก้
0: เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อืมค่ะอืมอันนี้คือเหตุผลหลักเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2 ชิ้นค่ะ
0: 2 ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่าซีโร่โมเมนต์มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: ซีโร่โมเมนต์คือมาจากคำว่าซีโร่เวสค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็โมเมนต์คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก็เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
0: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2 เดือนค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีนึงทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400 ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2 ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับ
2: นี่แหละอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674 กรัมนะคะ
0: 674 กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61 บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61 บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61 บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1 ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรที่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะ
6: ร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
8: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
9: ่สวัสดีครับพัดครับ
8: คุณพัดใช่ไหมครับ
9: ครับผม
8: นี่นะครับอีกหนึ่งท่านเลยนะครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแผง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
10: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
10: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
10: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
11: เป็นกระดาษโพสเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
11: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โพสเกตเนี่ย
0: มัน
11: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
10: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
10: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
10: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้า

0: เราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มัน มันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
0: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
0: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: หมายถึง
0: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: าถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพบคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: สองเดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเลย2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสักต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวรรณอุทยานต้นสักใหญ่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์

ต้นสักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตั้งแต่20เมตรขึ้นไปโคนต้นเป็นภูพรหรือรอยหยักเว้าลำต้นตรงมีสีน้ำตาลปนเทาเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบแตกออกตามกิ่งก้านหรือตามลำต้นเล็กๆของกล้าไม้เป็นคู่ๆตรงข้ามกันใบมีขนาดใหญ่ผิวใบสากคายใบอ่อนที่เพิ่งแตกมีสีน้ำตาลแดงและมีขนอ่อนนุ่มดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งในราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมผลค่อนข้างกลมมีเมล็ดใน 1-4 เมล็ดเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่เห็นเส้นวงปีชัดเจนลายเส้นปีจะบอกอายุของต้นสักความโต1วงจะใช้เวลา1ปีสักมีถิ่นกำเนิดเฉพาะในอินเดียพม่าลาวบางส่วนของอินโดนีเซียและไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบบ้างทางภาคกลางและภาคใต้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามมีสารแท็กโตครีโนนซึ่งทำให้ปลวกมอดไม่กัดกินจึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนวัสดุเครื่องใช้ต่อเรือและแกะสลักนอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรอาทิแก่นขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ไข้ใบขับลมในลำไส้รักษาเบาหวานปัสสาวะพิการไตพิการ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องสภาพเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะลืมการแสดงพบต่างๆ

0: คยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
2: ได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
1: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: เบย
4: ์โอ้ย
5: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
1: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
0: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
5: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
6: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
7: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
7: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
6: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้หายไป
7: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข์

0: ฏิเสธมันไม่ได้ รีบสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
4: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
5: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

0: ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ 170-190 กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปาริชาติต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีปาริชาติหรือปาริฉัตรเป็นไม้ต้นผลัดใบกลางแจ้งและพบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและอบอุ่นบางตำรากล่าวว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียกรุงเทพเรียกทองหลางลายหรือทองหลางด่างภาคเหนือเรียกทองบ้านหรือทางเผือกส่วนชื่ออื่นเรียกประหว่านพฤกษ์ต้นปาริชาติมีสมพุ่มกลมโปร่งขนาดกลางสูง 10-15 เมตรลำต้นสีเทาเปลือกเป็นลายคล้ายเปลือกแตกเป็นเส้นตื้นๆสีเทาอ่อนตามกิ่งและต้นอ่อนตามเปลือกมีหนามเล็กสั้นๆซึ่งจะหลุดไปเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะใบเป็นแบบใบมนพบทั่วไปตามป่าโปร่งป่าผลัดใบใบเป็นใบประกอบชนิด3ใบย่อยใบย่อยมีรูปไข่กึ่งขนมเปียกปูนสีเขียวเป็นมันมีเส้นลายใบสีเหลืองใบกลางจะมีขนาดโตกว่า2ใบด้านข้างช่อดอกใหญ่ออกตามปลายกิ่งคล้ายดอกแคร์สีแดงและแดงแสดเวลาออกดอกใบจะร่วงหมดซึ่งออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และติดผลเป็นฝักยาวสีน้ำตาลเข้มเป็นข้อๆเมล็ดสีแสดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งและปักชำคนไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอยู่ในอุทยานชื่อปุณธริกของพระอินทร์บนสวรรค์เหนือยอดเขาพระสุเมนในพระพุทธประวัติกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกต้นปาริชาติใช้เป็นผักสดและสมุนไพรนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามวัดและสวนประโยชน์ด้านสมุนไพรคือใบมีรสเฝื่อนมันใช้ต้มน้ำดื่มแก้โรคตับแก้ปวดข้อลดไข้บดเป็นผงใช้อุดฟันแก้ปวดฟันเปลือกรากต้มดื่มกระตุ้นหัวใจและไขสันหลังในด้านวิถีชีวิตเปลือกและดอกแห้งนำมาต้มใช้ย้อมผ้าให้สีกรักและสีแดง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
1: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
0: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
0: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีหนึ่งก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,000 ไป 10 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
0: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดละคะ

0: นี่
1: อาจพร้อมมากเลยครับ
2: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
3: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนะ
0: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
3: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
5: ครับ
6: ครับ
7: ครับ
8: ครับ
3: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: คร
7: ับ ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
9: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
0: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
9: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
0: ได้เลย
1: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
9: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้ อ
5: ิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนเพื่อนเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนเพื่อนจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะ

0: กิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่3เรามากันครึ่งทางแล้วนะ
1: นี่คือฟืนฟืนฟืน
0: เพื่อนๆจ๋าฟืนมีสระอือไหมนะฟืนมีสระอือเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
1: นี่คืออีกาอีกาอีกา
0: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
0: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ำเร็จหรือที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
0: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
1: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการ

เส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงลีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

อนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชานชาลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึก

0: อะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของใบนะคะนักเรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: 2
0: แล้วนะคะเป็นเรื่องของใบมีหน้าที่อะไรครั้งที่2นะคะนักเรียนคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปใครจำได้บ้างเราทำอะไรบ้างคะนำใบพืชมาทำอะไรเราสังเกตลักษณะแล้วเอาไปต้มในน้ำเปล่าหรือต้มในแอลกอฮอล์คะต้มในน้ำเปล่าก่อนหลังจากต้มในน้ำเปล่าเสร็จต้มในอะไรต่อต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะก่อนที่จะหยดไอโอดีนเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องล้างใบในอะไรเอ่ยในอะไรคะในน้ำเปล่าเสร็จแล้วค่อยหยดหยดอะไรใครจำได้หยดสารอะไรหยดสารละลายไอโอดีนนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมานำใบพืชมาต้มในน้ำเดือดเสร็จแล้วนำไปต้มในเอทิลแอลกอฮอล์นะคะแล้วนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วค่อยหยดสารละลายไอโอดีนไปที่ใบพืชจากการทำกิจกรรมที่เราได้พูดคุยกันมาได้ผลเป็นดังนี้เลยอย่างแรกใบอะไรคะลูกใบชะบาก่อนที่จะหยดสารละลายไอโอดีนก่อนที่จะต้มตอนเริ่มต้นเขาเป็นสีแบบไหนคะสีเขียวใช่ไหมคะหลังจากต้มและหยดสารละลายไอโอดีนแล้วเขาเป็นสีอะไรสีดำนะคะคือสีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสีม่วงดำทีนี้ใบต่อมาใบอะไรคะ
1: ใบแก้ว
0: ตอนก่อนต้มเป็นสีอะไรหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนสีอะไรสีอะไรคะสีดำเช่นกันนะคะใบต่อไป
1: ใบ
0: หมากนวลก่อนต้มสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เหลือง
0: หลังต้มล่ะคะ
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: หลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเนี่ยเห็นเป็นสีม่วงดำนะคะต่อไปใบอะไรเอ่ย
1: ใบเฟ
0: ื
1: ่องฟ
0: ้
1: า
0: ใบเฟื่องฟ้านะคะใบเฟื่องฟ้าก่อนต้มสีอะไร
1: ส
0: ีเขียวหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีม่วงดำและใบสุดท้ายใบปีบเป็นอย่างไรคะก่อนต้มสีเขียวแล้วหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเป็นสีอะไรเป็นสีม่วงดำนี่คือผลการทำกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะเราได้ผลเป็นเช่นนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าก่อนต้มกับหลังต้มที่เขาเป็นแบบนี้ทั้ง5ใบได้ผลเหมือนหรือต่างกันเหมือนหรือต่างคะเหมือนหรือต่างกันคะตอบดังๆเลย
1: เหม
0: ือนกันนะคะคือก่อนต้มเนี่ยใบพืชมีสีเขียวแต่พอต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเสร็จใบพืชนะคะทำให้สีของไอโอดีนเนี่ยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีอะไรคะ
1: ม
0: ่วงดำทั้ง5ชนิดที่เราเลือกมาได้ผลเช่นเดียวกันนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าเพราะเหตุใดพอเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปที่ใบพืชหลังจากต้มเสร็จแล้วทำไมถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำตอนนี้ให้คิดคำตอบไว้เดี๋ยวจะสุ่มเลขที่คิดว่าเพราะอะไรสีของสารละลายไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไปเป็นสีม่วงดำนะคิดคำตอบไว้นะคะเลขที่อะไรดีนะวันนี้คนที่จะเป็นผู้โชคดีวันนี้คือเลขที่คือ13ค่ะเชิญค่ะในช่วงนี้นะคะ

0: ให้ตอบตามความคิดของตนเองได้ว่าเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลดำครับเชิญครับเบนนี
1: ่เพราะมีสารครับ
0: เพราะมีสารอะไรบางอย่างอยู่ในใบพืชใช่ไหมคะนี่คือความคิดของเบนนี่เรามาฟังอีกสักหนึ่งคนนะขอบคุณเบนนี่มากนะคะเมื่อสักครู่เบนนี่บอกว่ามีสารอะไรบางอย่างอยู่ในใบพืชแน่ๆเลยนะคะคนต่อไปเลขที่1ค่ะเชิญค่ะกล้าเชิญเลยค่ะตอบตามความคิดตนเองได้เลยว่าสีไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำเพราะอะไร
2: มีแอลกอฮอล์ครับ
0: คิดว่าเป็นเพราะแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะขอบคุณกล้ามากค่ะขออีกหนึ่งคนได้ไหมคะได้นะได้นะได้นะเลขที่อะไรนะเลขที่7ค่ะเพิร์ทเชิญค่ะเพิร์ทคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะลูกตามความคิดตนเองได้เลยตอบผิดได้ตอบถูกได้ค่ะ
1: ก็สารไอโอดีนกันครับ
0: น่าจะเป็นเพราะสารไอโอดีนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้คือความคิดของเพิร์ทนะคะทีนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะคะมีใครคิดเห็นแตกต่างจาก3คนนี้ไหมใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะยกมือตอบได้เลยนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดสารละลายไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไปเป็นสีม่วงดำลองตอบเพื่อนๆในห้องฟังได้เลยจากคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเพื่อนตอบว่าต้องเป็นสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในใบพืชแล้วก็มีเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเอทิลแอลกอฮอล์แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวไอโอดีนเองนะคะเราจะมาหาคำตอบร่วมกันวันนี้ว่าที่สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะเรามาดูที่กิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมวันนี้นะคะมีจุดประสงค์ด้วยกัน3ข้อนะเรามาดูกันทีละข้อเลยข้อที่1ค่ะขอฟังทุกคนอ่านพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางด้วยข้อที่1 1 2 3เริ่ม

าให้เราสังเกตและอธิบายลักษณะของอะไรคะสารคุณครูจะมีสารต่างๆมาให้แล้วให้สังเกตว่าก่อนหยดสารละลายไอโอดีนกับหลังหยดสารละลายไอโอดีนมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะข้อ1ทําได้ไหมคิดว่าทําได้ไหมคะข้อ1ได้นะต่อไปข้อที่2ค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ข้อที่สองนี้เขาให้เราตีความหมายแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะสารที่อยู่ที่ไหนสารที่อยู่ในใบพืชอย่างเช่นที่เบนนี่ตอบเมื่อสักครู่เลยว่าต้องมีสารอะไรสักอย่างในใบพืชแน่เลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคือสารอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้นะคะข้อสุดท้ายค่ะลูกอ่านพร้อมกันค่ะ
1: อ
0: ่
1: านที่ได้
0: ข้อสุดท้ายนี้เวลาที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคุณครูเน้นย้ำเสมอเลยเราต้องมีเหตุผลประกอบเสมอเลยนะคะทีนี้มาดูที่วิธีอุปกรณ์ทีนี้มาดูที่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีทั้งหมด9อย่างเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ทำอะไรนะเราอย่างแรกคืออะไรคะเด็กๆอย่างที่1คือตรงนี้สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะเป็นถ้วยพลาสติกหรือว่าเป็นจานหลุมโลหะซึ่งที่ครูเลือกมาให้วันนี้เป็นจานหลุมโลหะนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจานโลหะแบบนี้นะคะจานโลหะแล้วก็จะมีเป็นหลุมต่างๆนะคะที่เราสามารถใส่สารลงไปได้นะคะต่อไปตรงนี้เดี๋ยวจะได้สังเกตแล้วก็ได้ใช้เวลาใช้จับระมัดระวังนะเพราะว่าหลุมเนี่ยไม่ได้ลึกมากมันอาจจะทำให้สารของแต่ละหลุมไหลไปรวมกันได้นั้นเวลาจับเวลายกให้ระมัดระวังนะคะตรงนี้นะคะ

ส่วนต่อไปคืออะไรคะข้อที่2คืออะไรคะออกเสียงว่าหลอดหยดหลอดหยดเช่นเดิมเลยนะคะก็คือส่วนนี้นะคะหลอดหยดนะวันนี้คุณครูใส่มาในขวดแก้วนะครั้งที่แล้วเราใช้ในบิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะครั้งนี้ใช้ในขวดแก้วได้เช่นกันวิธีใช้เหมือนเดิมเลยนะคะหลอด

0: ก็จะได้สารขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถยกไปหยดในบริเวณที่เราต้องการได้นะเวลาที่หนูจะหยดก็ค่อยๆบีบให้เขาหยดลงไปตามจำนวนหยดที่เราต้องการนะคะพอใช้เสร็จรอบนี้ใช้เสร็จหนูสามารถปิดเป็นฝาขวดได้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้เข้าใจไหมคะอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าเคยใช้แล้วอย่างที่3คือสารละลายไอโอดีนเข้มข้น 1% ก็คือสารสีน้ำตาลที่ครูแสดงให้ดูในขวดเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4คืออะไรคะ
1: น
0: ้ำเปล่าซึ่งครูเตรียมมาให้ในบิ๊กเกอร์นี้นะคะข้อที่5คือแป้งอะไรแป้งมันสำปะหลังนะคะนี่คุณครูก็เตรียมมาให้เช่นกันอย่างที่6คือ
1: แป
0: ้งข้าวโพดนะคะก็จะเป็นบิ๊กเกอร์นี้นะคะอย่างที่7คือ
1: แป้งข
0: ้าวเจ้านะคะตรงนี้นะคะอย่างที่8คือ
1: แป้งสำหร
0: ับทาตัวนะคะก็คือบิ๊กเกอร์นี้และอย่างสุดท้ายคือออกเสียงว่าเอทิลแอลกอฮอล์95%คุณครูก็เตรียมให้ในบิ๊กเกอร์นี้เช่นกันนี่คือสารที่เราจะได้ใช้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ทำอะไรบ้างนะคะสำหรับวิธีทำข้อที่6นี้ขอฟังกลุ่ม1กลุ่ม2อ่านให้เพื่อนฟังนะข้อที่6พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว1 2 3เริ่มในข้อที่6นี้เราต้องสังเกตอะไรบ้างขอฟังคำตอบจากกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางค่ะเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะแป้งข้าวโพดอะไรอีกแป้งมันสำปะหลังน้ำเอทิลแอลกอฮอล์นะทำไมเราถึงเลือก4สารนี้มาคะลูกวันนี้เราจะหาคำตอบว่าสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีเพราะอะไรใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะเอทิลแอลกอฮอล์วันนี้เราจะลองทดสอบดูว่าถ้าหยดไอโอดีนใส่เอทิลแอลกอฮอล์ผลจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็เพื่อนบอกว่ามีเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะตัวสารละลายไอโอดีนเองจริงหรือเปล่าดังนั้นจะลองหยดใส่น้ำเปล่าดูว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมนะคะและมีเพื่อนบอกว่ามีสารบางอย่างอยู่ในใบพืชซึ่งอาจจะเป็น2ตัวนี้หรือเปล่านะแป้งข้าวโพดทำมาจากอะไรเหมือนกันคะแป้งข้าวโพดทำมาจากอะไรคะตามชื่อเขาทำมาจากข้าวโพดแปลว่ามันน่าจะเป็นมีสารอะไรสักอย่างเหมือนกันเป็นพืชเหมือนกันแป้งมันสำปะหลังมันสำปะหลังเป็นอะไรคะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์มันสำปะหลังเป็นพืชเป็นแป้งมาจากพืช2ตัวนี้ดูซิว่ามันจะได้ผลเหมือนในใบหรือเปล่านะอันนี้คือ4สารที่เราเลือกมานะคะหลังจากเราสังเกตตอนที่เราสังเกตรอบแรกหยดไอโอดีนหรือยังคะหยดสารละลายไอโอดีนหรือยังคะสังเกตรอบแรกหยดสารละลายไอโอดีนหรือยังคะยังไม่หยดนะสังเกตก่อนหยดให้เรียบร้อยแล้วค่อยหยดสารละลายไอโอดีนแล้วสังเกตอีกรอบนะคะอันนี้คือข้อ6ต่อไปข้อที่7ขอฟังกลุ่ม3 4 5อ่านให้ฟังค่ะ

หลังจากที่เราทำการหยดสารละลายไอโอดีนลงในสาร4ชนิดที่เราพูดเมื่อสักครู่แล้วให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่าผลที่ได้ในคาบเรียนนี้กับผลที่ได้ในการหยดสารละลายไอโอดีนใส่ใบพืชมันเกี่ยวข้องกันไหมมันเหมือนหรือมันต่างกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองส่วนใบงานจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะทุกคนหน้าที่เท่าไหร่นะคะ81ใช่แล้วในหน้าที่81ซึ่งวันนี้จะบันทึกบริเวณด้านล่างนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: ิดดูใบงานหน้า81บริเวณด้านล่างได้เลยตอนนี้ทุกคนเปิดใบงานหน้า81ค่ะเจอไหมคะเจอแล้วนะคะเรามาดูซิว่าบันทึกอย่างไรเห็นตารางด้านล่างไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วนะสารต่างๆที่เราจะทดสอบมี4สารด้วยกันมีสารอะไรบ้างคะแป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นหมายเลข1ดังนั้นในหลุมหมายเลข1นะคะคือแป้งข้าวโพดหมายเลข2คือ
1: แป้ง
0: แป้งมันสำปะหลังคุณครูก็จะเขียนหมายเลขกำกับไว้หมายเลข2นั่นคือแป้งมันสำปะหลังหมายเลข3คือ
1: น
0: ้
1: ำ
0: ดังนั้นในจานหลุมที่เขียนว่าหมายเลข3คือน้ำอย่างที่4คือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะในหมายเลข4ของจานหลุมโลหะคุณครูเขียนไว้แล้วซึ่งในหลุมที่4คือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองทีนี้เด็กๆดูช่องสีเหลืองช่องสีเหลืองเขาให้บันทึกอะไรคะสีเหลือง
2: ล
0: ัก
2: ษณะของส
0: าร
2: ก่อนละลาย
0: ใน
2: โอด
0: ีช่องสีเหลืองนี้คือก่อนที่เราจะหยดเราเห็นสารเป็นไงเราเขียนบรรยายมาอย่างเช่นอาจจะเห็นแป้งข้าวโพดเป็นผงสีขาวหนูก็เขียนได้เลยเป็นผงสีขาวนะคะแล้วก็สังเกตหมายเลข2 3 4ให้ครบทั้ง4หมายเลขนะคะเขียนให้ครบเลยในช่องสีเหลืองทั้ง4จากนั้นเราค่อยหยดไอโอดีนพอหยดเสร็จเห็นเป็นอย่างไรหนูก็เขียนบันทึกมาอย่างเช่นอาจจะบางส่วนเป็นผงบางส่วนเป็นน้ำสีอะไรเราก็อธิบายมานะคะตรงนี้มีใครงงวิธีบันทึกผลไหมคะใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ได้ลงมือทำนะคะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังและใช้อย่างถูกวิธีนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตและบันทึกผลด้วยส่วนนักเรียนมีหน้าที่2 อย่าง1คือสังเกตสารก่อนที่จะหยดว่ามีลักษณะอย่างไรบันทึกผลให้เรียบร้อยและเมื่อสังเกตเสร็จแล้วหยดสารละลายไอโอดีนนะคะตรงนี้นะคะให้หยดในปริมาณที่เท่ากันทุกกลุ่มเลยตกลงร่วมกันก่อนเด็กๆคะเราจะหยดสารละลายไอโอดีนลุ่มละกี่หยดให้เด็กๆเลือก5หยดมีเพื่อนเสนอมา5หยดมีใครจะเสนอ3หยดพอทีนี้จะให้โหวตระหว่าง5หยดกับ3หยดเด็กๆดูปริมาณของสารที่อยู่ในหลุมคิดว่าควรจะใช้5หยดหรือ3หยดไหนใครโหวต5หยดยกมือใครโหวต3หยดยกมือค่ะได้เอามือลงค่ะดังนั้นในรอบแรกทุกหลุมเลยเราจะหยดไอโอดีน3หยดนะคะหยดสารละลายไอโอดีน3หยดถ้าเด็กๆเห็นผลชัดเจนสามารถสังเกตได้เลยแต่ถ้าเห็นผลไม่ชัดเจนสามารถเพิ่มเป็น5หยดได้แต่ต้องเพิ่มในทุกๆหลุมเข้าใจไหมคะถ้าเราจะเพิ่มเป็น5หยดให้เพิ่มในทุกๆหลุมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตกลงกันในห้องเรียนได้ว่าเราจะหยดสารละลายไอโอดีนทั้งหมดกี่หยดนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งไม่มีคำว่าปรบต้องปรบแบบไม่มีเสียงเอาใหม่นะคะอีก1รอบสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งใครยังไม่มีสติดึงสติกลับมาค่ะลูกเด็กๆคะเราทำกิจกรรมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้นะคะใครที่บันทึกผลยังไม่เสร็จวางมือก่อน

0: ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เล่าผลให้ฟังดูจากผลการทดลองในถาดแล้วก็เล่าได้เลยว่าเราเห็นผลเป็นอย่างไรนะคะเลขที่ที่จะได้เล่าผลการทดลองนะได้แก่เลขที่16ค่ะเริ่มจากหมายเลข1ก่อนเลยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดค่ะก่อนที่จะหยดเป็นอย่างไรคะลูกหนูเห็นเป็นอย่างไร
1: เป็นผงสีขาวค่ะ
0: เป็นผงสีขาวหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนเห็นผลเป็นอย่างไรคะ
1: บางส่วนเป็นผงสีขาวบางส่วนเป็นน้ำสีดำค่ะ
0: บางส่วนเป็นผงสีขาวบางส่วนเป็นน้ำสีดำขอบคุณมากค่ะอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะต่อไปคือแป้งมันสำปะหลังนะคะให้บอกว่าก่อนหยดกับหลังหยดเป็นอย่างไรเลขที่25ค่ะเชิญเพื่อนๆตั้งใจฟังค่ะแป้งมันสำปะหลังได้ผลเป็นอย่างไรเชิญค่ะ
2: ก่อนหยดสารละลายไอโอดีนเป็นผงสีขาวค่ะ
0: หลังหยดล่ะคะ
2: หลังโยดบางส่วนเป็นสีขาวบางส่วนเป็นสีม่วงดำค่ะ
0: ได้ผลคล้ายกันกับแป้งข้าวโพดเลยบางส่วนเป็นผงสีขาวเหมือนเดิมบางส่วนเป็นน้ำสีดำนะคะต่อไปน้ำนะคะน้ำหมายเลข3นะคะเลขที่30ค่ะไม่มาต่อไปเลขที่5ค่ะเชิญค่ะน้ำเปล่าก่อนหยดกับหลังหยดเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆฟังค่ะลูก
2: ก่อนหยดเป็นสีใสครับ
0: ครับก่อนหยดมีลักษณะใสนะเราจะใช้คำว่าลักษณะใสเพราะว่าใสไม่ใช่สีนะคะต่อไป
2: หลังหยดมีลักษณะสีเหลืองครับ
0: ก่อนหยดเนี่ยใสหลังหยดเป็นสีเหลือง
2: หลังหยดเป็นสีเหลือง
0: เป็นสีเหลืองขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเอทิลแอลกอฮอล์เลขที่27ค่ะเชิญค่ะได้ผลเป็นอย่างไรคะลูกก่อนหยดกับหลังหยดค่ะ
2: ก่อนหยดเป็นน้ำสีใสค
0: ่
2: ะ
0: น้ำลักษณะใสหลังหยดค่ะ
2: เป็นสีค่ะ
0: หลังหยดหมายเลข4นะลูก
2: เป็นสีเหลืองค่ะ
0: เป็นสีเหลืองนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆปลายทางล่ะคะได้ผลเช่นเดียวกันกับเพื่อนต้นทางหรือไม่เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกแป้งข้าวโพดเมื่อสักครู่นี้ก่อนหยดเป็นผงสีขาวนะคะก่อนหยดแป้งมันสำปะหลังก็เป็นผงสีขาวเช่นกันก่อนหยดน้ำเนี่ยมีลักษณะเหลวใสนะเอทิลแอลกอฮอล์ก่อนหยดก็มีลักษณะเหลวใสเช่นกันทีนี้มาดูหลังหยดบ้างทีละอย่างเลยเริ่มจากแป้งข้าวโพดนะคะมีลักษณะบางส่วนเป็นผงบางส่วนนะคะเป็นของเหลวสีม่วงดำได้ผลเช่นเดียวกับที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่เลยนะคะและแป้งมันสำปะหลังก็เช่นกันนะคะบางส่วนเป็นผงบางส่วนมีลักษณะเหลวแล้วก็เป็นสีม่วงดำนะต่อไปน้ำนะคะเป็นของเหลวสีน้ำตาลอ่อนหรือที่เพื่อนเห็นเป็นสีเหลืองนั่นเองเอทิลแอลกอฮอล์นะคะได้ผลเช่นเดียวกันกับน้ำเลยนะคะเด็กๆสามารถดูผลเพิ่มเติมจากรูปนี้ได้เลยนะคะถ้าเด็กๆปลายทางไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมนะคะสามารถสังเกตผลในรูปนี้ได้เลยหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือแป้งข้าวโพดนั่นเองก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้หลังหยดส่วนแป้งมันสำปะหลังก็จะเป็นลักษณะนี้หลังหยดสารละลายไอโอดีนน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้และเอทิลแอลกอฮอล์ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นผลการทำกิจกรรมที่ได้เด็กๆค่ะทีนี้ดูจากรูปนี้หมายเลข1กับหมายเลข2คือแป้งข้าวโพดกับแป้งมันสำปะหลังเขาได้ผลเป็นยังไงกันถ้าดูสีเขาได้ผลเป็นยังไงกันคะคล้ายกันไหมคล้ายกันเลยคือได้สีม่วงดำคล้ายกันแล้วเขามีอะไรที่เหมือนกันทำไมเขาได้ผลคล้ายกันแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวโพดเขามีลักษณะอะไรที่เหมือนกันคะก่อนที่จะหยดตอนก่อนหยดเขามีอะไรเหมือนกัน เป็นผง

0: สีขาวเหมือนกันแล้วก็ทำมาจากอะไรเหมือนกันเลยทำมาจากเป็นแป้งทั้งสองอย่างซึ่งแป้งทั้งสองอย่างทำมาจากพืชนะคะเยี่ยมมากนี่คือลักษณะที่เขามีร่วมกันทีนี้ถ้าเด็กๆบอกว่าเป็นแป้งสีขาวๆเนี่ยทำให้ไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นม่วงดำได้ถ้าเราประหยดใส่แป้งชนิดอื่นล่ะถ้าเราประหยดใส่แป้งชนิดอื่นจะได้ผลเช่นเดียวกันไหมไหนใครคิดว่าพอเอาไอโอดีนประหยดใส่แป้งชนิดอื่นก็จะได้ผลเช่นเดียวกันยกมือไหนใครคิดว่าพอเอาสารละลายไอโอดีนประหยดใส่แป้งชนิดอื่นแล้วจะได้ผลต่างไปจากเดิมยกมือค่ะเอามือลงค่ะขอฟังเหตุผลนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้มีเบลเล่ยกว่าน่าจะได้ผลเหมือนกันขอฟังเบลเล่ว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าจะได้ผลเหมือนกันครับตอนนี้ตอบตามความคิดตัวเองได้เลยลูกเบลเล่คิดว่าน่าจะได้ผลเหมือนเดิมใช่ไหมครับคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าก็เป็นแป้งเหมือนกัน
0: เพราะว่าเป็นแป้งเช่นกันก็น่าจะได้ผลเช่นเดียวกันเป็นเหตุผลได้ทีนี้ขออีกหนึ่งคนที่คิดว่าจะได้ผลต่างออกไปคิดว่าเพราะอะไรขอฟังเจทูได้ไหมครับได้ไหมเกสเตอร์ได้ไหมคะคิดว่าจะได้ผลต่างออกไปเพราะอะไรเชิญครับเกสเตอร์คิดว่าได้ผลเช่นเดียวกันกับเบลเล่เหรอคะไหนใครคิดว่าต่างกันขอดูมืออีกครั้งหนึ่งไม่มีใครยกเลยขอดูมืออีกครั้งหนึ่งใครคิดว่าได้ผลต่างออกจากต่างจากเดิมยกมือค่ะตอบได้นะลูกตอนนี้ตามความคิดตนเองได้เลยมาลีเชิญค่ะมาลีคิดว่าต่างจากเดิมเพราะอะไรคะตามความคิดตนเองได้เลยลูก
1: ถ้าเป็นแป้งทาตัวจะเป็นสารอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งจากพืชค่ะ
0: มาลีบอกว่าถ้าเป็นแป้งทาตัวเนี่ยอาจจะได้ผลต่างออกไปนะคะเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคุณครูเตรียมแป้งมา2ชนิดนั่นก็คือหมายเลข5เป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หมายเลข6เป็นแป้งทาตัวนะคะแป้งทาตัวนี้ชนิดที่คุณครูเตรียมมาเนี่ยไม่ได้ทำมาจากพืชนะคะเป็นแป้งทาตัวที่ทำมาจากแร่ธาตุอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมายเลข5กับหมายเลข6อันไหนที่จะได้ผลเหมือนกับแป้งข้าวโพดอันไหนที่จะได้ผลต่างจากแป้งข้าวโพดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กรับจานหลุมโลหะนี้นะคะแล้วก็หยดสารละลายไอโอดีน3หยดเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็มาดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: พร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้เรามาดูผลพร้อมๆกันนะคะหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสำหรับทาตัวชนิดที่ทำมาจากแร่ธาตุนะคะได้ผลเป็นดังนี้เลยหมายเลข5สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีอะไรหมายเลข5สีอะไรคะสีม่วงดำหมายเลข6เห็นเป็นสีอะไรคะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะทีนี้เด็กๆคะจากที่เราทำการทดลองมาตั้งแต่ต้นคาบตอนนี้มีเสียงมาจากกลุ่มอะไรนะจากที่เราทำการทดลองมาตอนต้นคาบจนถึงเมื่อสักครู่นี้สารละลายไอโอดีนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อเจอกับสารใดบ้างดูในถาดได้เลยเขาจะเปลี่ยนตอนเจอกับสารอะไรบ้างคะมีแป้งอะไรบ้าง
1: แป้งข
0: ้
1: าวโพด
0: อะไรอีกแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำตอนเจอ3แป้งนี้แล้วทั้ง3ชนิดนี้เป็นแป้งที่ทำมาจากอะไรอะไรนะคะใช่แล้วทั้ง3ชนิดนี้เป็นแป้งที่ทำมาจากพืชนะคะดังนั้นถ้าเราจะสรุปเกี่ยวกับการสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเราจะสรุปได้ว่ายังไงดีเขาจะเปลี่ยนสีตอนที่เจอกับอะไรคะสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำตอนที่เขาเจอกับอะไรแป้งที่มาจากอะไรเขาจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเจอกับแป้งที่ผลิตมาจากพืชนั่นเองนะคะสารละลายไอโอดีนเนี่ยเราหยดลงไปในแป้งที่ทำมาจากพืชปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำแต่ถ้าหยดใส่แป้งที่ไม่ได้ทำมาจากพืชอย่างเช่นแป้งที่ครูเตรียมมาสีเขาจะเป็นยังไงลูกสีเขาจะเปลี่ยนไหมคะสีเขาจะเปลี่ยนหรือว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเด็กๆที่นี้ผลการทดลองชั่วโมงที่แล้วสารละลายไอโอดีนที่หยดลงไปในใบพืชเป็นสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำคล้ายกับในแป้งเมื่อกี้เลยคล้ายกับในแป้งเมื่อสักครู่เลยแสดงว่าอะไรลูกทำไมพอเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปในใบพืชตรงที่เคยเป็นสีเขียวสีของไอโอดีนทำไมเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นม่วงดำแปลว่าในใบพืชมีอะไรมีอะไรนะมันเปลี่ยนสีแบบเดียวกันเลยแปลว่ามันมีอะไรมันมีอะไรคะเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วว่าไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำก็แต่เมื่อมันเจอแป้งที่ผลิตจากพืชใช่ไหมคะแล้วในใบเมื่อกี้นี้เราหยดปุ๊บสายสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำแปลว่าในใบพืชมีอะไรมีอะไรนะตอบดังๆเลยเยี่ยมมากแปลว่าในใบพืชเนี่ยตรงที่เคยเป็นสีเขียวเนี่ยเขามีแป้งสะสมอยู่นะคะเด็กๆคะเราถ้าเราจะสรุปเกี่ยวกับใบพืชที่เราบอกว่าในใบพืชมีแป้งเราจะยกอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันเราเห็นจากอะไรคะเห็นสีอะไรเปลี่ยนเห็นการเปลี่ยนสีของไอโอดีนจากสีอะไรเป็นสีอะไรเห็นการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นม่วงดำเก่งมากค่ะทุกคนนะคะตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้เลยว่าสารละลายไอโอดีนนะคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อหยดใส่แป้งที่มาจากพืชแล้วพอเราหยดใส่บริเวณของใบที่เป็นสีเขียวเนี่ยปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเหมือนกันเลยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่นั่นเองนะคะสุดท้ายเด็กๆลองสรุปกิจกรรมวันนี้ให้ครูฟังหน่อยเราจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการทดลองวันนี้ว่าอย่างไรสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ลองบอกให้คุณครูฟังด้วยค่ะสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อเจออะไรคะเมื่อเจอกับแป้งที่ ทำมาจากพืชนั่นเองนะคะเราก็สามารถนำไปเชื่อมโยงกับผลการทดลองครั้งที่แล้วได้ด้วยนะคะดังนั้นในใบพืชที่เราเห็นสีของสารละลายออดีนเปลี่ยนสีม่วงดำในใบพืชนั้นมีอะไรอยู่คะตอบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่เรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของใบมีหน้าที่อะไรครั้งที่3ตอนนี้เราทราบแล้วว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าแล้วแป้งที่อยู่ในใบพืชมาจากไหนนะคะซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบความรู้เรื่องหน้าที่ของใบหน้าที่80นะคะและคำถามหลังทำกิจกรรมหน้าที่82คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะใครที่บันทึกผลยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถกลับไปบันทึกเพิ่มเติมที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆคะ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ความพิเศษมากๆเลยนะคะ
2: เพื่อนๆได้นับกันหรือเปล่าเอ่ยเราเจอกันมากี่ครั้งแล้ว
3: ตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วค่ะที่พวกเราตัวแทนของยังทำดีตามพ่อสอนได้ออกมาทำหน้าที่เพื่อสื่อสารคำสอนของพ่อค่ะ
1: การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราจะต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามนะคะ
3: ที่สำคัญเราต้องคิดดีทำดีด้วยนะคะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
4: วิทยาพร้อมไหมคะวิทยาพร้อมค่ะ
5: ผมจะตั้งใจจะเป็นเยาวชนที่ดีนะครับผมเพื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ
6: ผมตั้งใจจะทำจิตอาสาตอบแทนคุณท่านครับเช่นการทำความดีเพื่อส่วนรวมนะครับโดยไม่การหวังสิ่งตอบแทนครับ
7: ก็พวกเราอยู่ม.6 แล้วนะคะพวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อตอบแทนของท่านและตอบแทนของทุกๆคนค่ะ
8: จะตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตค่ะ
9: ก็ทำตามคำสอนของท่านนะคะ
10: ค่ะแล้วก็จะทำความดีเพื่อสังคมค่ะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็หนูจะเป็นนักกีฬาของพระราชาค่ะ
11: จะเป็นทีมชาติให้ท่านเห็นครับ
3: มาพบกับพี่เยาวชนคนเก่งที่มีในหลวงของเราเป็นแรงบันดาลใจพี่เขามีดีกรีถึงเป็นนักกีฬาทีมชาติเชลนะคะเรามาดูกันว่าพี่เขาแบ่งเวลายังไงตามโนนี้มาเลยค่ะ

0: ตอนนี้ผมเล่นกีฬาปิงปองอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมมีผลงานอยู่มากมายครับโดยเฉพาะในการแข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศครับในการมาแข่งครั้งนี้นะครับเขาจะเริ่มแข่งกันในไทยคัดเอานักกีฬา6คนไปแข่งในระดับอาเซียนเสร็จครับแล้วผมก็ได้ติดเป็นที่1และได้ไปแข่งในรายการ World Hope Week and Challenge ที่ประเทศกาตาร์ครับแล้วผมก็ทำผลงานได้ไม่ดีมากนักเพราะว่าฝีมือยังสู้ต่างประเทศไม่ได้เลยคว้าได้แค่อันดับที่13จาก16คนตอนนี้ผมฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนปากเกร็ดครับผมเป็นนักกีฬาต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยต่อการฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งหมายต่อหน้าที่ที่เราได้รับมาครับเป็นการฝึกซ้อมแบบทั้งมีตีกับโค้ชและตีกับเพื่อนๆนักกีฬาครับก็จะเริ่มซ้อมตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มครึ่งครับก็ผมในผมเกิดมาในรัชกาลที่9ครับผมอยากจะติดยุทธ์โอลิมปิกเพื่อให้พ่อหลวงภูมิใจครับผมอยากติดยุทธ์โอลิมปิกในอีก6ปีข้างหน้าครับเพราะว่าจะได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับก็ใครที่ว่างๆอยู่นะครับกีฬาก็เป็นสิ่งที่เราใช้แทนเวลาว่างได้คือทำให้เราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีความอดทนมากขึ้นครับ
1: รายการยังทำดีตามพ่อสอนคือหนึ่งแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรู้และการใช้ความสามารถของพวกเราที่ต้องการช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมและเพื่อนๆเยาวชนได้นำไปปรับใช้และทำตามกันค่ะในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสอนของพ่อยิ่งทำให้พวกเราได้เรียนรู้พระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของความกตัญญูประหยัดซื่อสัตย์เสียสละมีน้ำใจอ่อนน้อมอดทนสามัคคีและมีความรักในงานหรือเรียกว่าฉันทะความภาคเพียรในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานทำการถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำความเหนื่อยก็จะไม่มีหรือมีแล้วเราก็ไม่รับเพราะว่าความเมื่อยของกายความเหนื่อยของใจนั้นมีเสมอการที่จะทำงานให้ดีต้องมีความตั้งใจที่จะทำเมื่อมีความตั้งใจแล้วต้องมีความอดทนเหนียวแน่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2523เพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทำดูกันนะคะ
2: แล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าย
3: ังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
1: โอเคไหม

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะการบ้านล่าสุดหรือเรื่องเมื่อวันที่เราเรียนเราสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรนะจากอะไรเอ่ยจากสถานการณ์ถูกต้องไหมคะซึ่งสถานการณ์ที่เราหยิบยกมาคุยกันในชั่วโมงที่แล้วเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรนะนิทานเรื่องของกระต่ายกับเต่าใช่ไหมคะแล้วก็การบ้านของเรานะคะคุณครูให้ไปเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อผลไม้จำได้ไหมดังนั้นเวลานักเรียนกลับไปสร้างเนี่ยหนึ่งนักเรียนก็กลับไปดูสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้สร้างจำนวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ด้วยได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมนะคะโดยเราจะมาเรียนต่อในเรื่องของอะไรมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเหมือนเดิมเลยแต่จะเปลี่ยนเป็นจากอะไรแทนคะจากภาพแทนนะคะก็จึงจะคล้ายๆกับการบ้านของนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนักเรียนก็เห็นด้วยว่าเหมือนกับเป็นรูปภาพเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการสร้างโจทย์การสร้างโจทย์ยังจำได้ไหมโจทย์ปัญหาของเราเวลานักเรียนสร้างองค์ประกอบของนักเรียนต้องมีอะไรบ้างเอ่ยนะสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรอีกสิ่งที่โจทย์ถามต้องมีทั้งสองส่วนถึงเราจะเรียกว่าครบแล้วการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนต้องมีจำนวนอย่างน้อยกี่จำนวน3จำนวนถ้ามี3จำนวนนักเรียนจะได้กี่เครื่องหมาย2เราจะได้2เครื่องหมายนะคะก็ถึงจะเรียกว่าเป็นการบวกลบคูณหารละคนนั่นเองดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยมาสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนจากภาพได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดังนั้นคุณครูแพลวยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าอยากให้นักเรียนสร้างให้ได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งจำนวนทั้งสถานการณ์ควรเหมาะสมกันได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจากการตรวจการบ้านเนี่ยขอให้นักเรียนทุกคนเลยลองอ่านโจทย์ของตนเองอีกหนึ่งรอบแล้วลองวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์ตามที่นักเรียนเขียนมาอีกหนึ่งรอบว่าตรงตามนั้นจริงหรือไม่จะได้เป็นการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่านักเรียนเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนสำหรับนักเรียนปลายทางต้องขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการจากภาพเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วแล้วก็อยู่ในร้านค้าหลายร้านไปเลยจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีร้านอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมที่เราเคยเรียนจากภาพไปมีร้านค้าอะไรบ้างเอ่ยมีร้านค้าของเล่นมีร้านค้าอะไรอีกหนึ่งอย่างจำได้ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถูกต้องไหมคะวันนี้คุณครูแพรขอหยิบยกร้านค้าเดิมที่เราเคยเรียนนะคะมาพูดคุยกันหน่อยอ่ะเราอยู่กันที่ร้านอะไรเอ่ยวันนี้ร้านของเล่นคือร้าน Toy Shop นั่นเองนะคะสำหรับร้าน Toy Shop ยังมีของเล่นเหมือนเดิมเลยมาให้นักเรียนได้เลือกซื้อหรือพูดคุยกันได้ไม่ได้ได้นะคราวนี้มาดูพร้อมกันสำหรับร้านนี้นักเรียนเคยเห็นไปแล้วแล้วเราก็เคยพูดคุยกันไปแล้วมีสินค้าทั้ง9สินค้านี้แต่ละสินค้านักเรียนรู้จักยังเอ่ยรู้จักยังรู้จักแล้วแต่วันนี้เราจะมาสร้างเป็นการบวกลบคูณหารละคนอย่างครั้งที่แล้วร้านนี้เรานำหยิบยกมาในเรื่องของการบวกกับการลบซึ่งคุณครูแพลวให้นักเรียนเลือกสินค้าไปเพียงกี่อย่างคะ อาจจะ1หรือ2อย่างกับจำนวนเงินใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อหน่อยคุณครูอยากจะถามนักเรียนหน่อยว่าหากนักเรียนมีเงิน 1,500 บาทมาฟังพร้อมกันนะหากนักเรียนมีเงิน 1,500 บาทคุณครูอยากให้นักเรียนเลือกสินค้า2ชนิดนักเรียนจะเลือกสินค้าอะไรบ้างแต่ละคนลองคิดในใจก่อนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสุ่มนักเรียนต้นทาง1คนออกมาพูดคุยกันกับสินค้าที่นักเรียนเลือกสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถเลือกสินค้าได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวลองให้นักเรียนปลายทางพูดคุยเช่นเดียวกันกับที่คุณครูแพลวถามนักเรียนต้นทางได้ค่ะตอนนี้แต่ละคนเลือกได้ยังเอ่ยลองเลือกนะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอสุ่มนักเรียน1คนนะคะเพื่อออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสินค้าที่นักเรียนเลือกหน่อยนะคะเดี๋ยวมาลองดูซิว่าวันนี้จะได้เลขที่อะไรวันนี้เลขที่ที่จะออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสินค้าที่นักเรียนเลือกนะคะเป็นเลขที่อะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะสำหรับเลขที่ที่ได้นั่นก็คือเลขที่13ซึ่งคือ

0: เป็นเบนนี่ไม่มาดังนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนอ่ะมาามาดูพร้อมกันใหม่มาลุ้นกันใหม่ว่าจะเป็นเลขที่อะไรอีกหนึ่งรอบอ่ะเลขที่ออกคือเลขที่23มานะคะ23ปันอ่ะปันออกมาปันเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยว่าปันเลือกสินค้าอะไรเพื่อนๆคนอื่นมาช่วยฟังของปันด้วยแอปปันไหนถ้าหนูมีเงิน 1,500 บาทหนูจะเลือกสินค้า2ชนิดหนูจะเลือกอะไรบ้างเอ่ยอ่ะไหนลองดูถ้านึกไม่ออกลองหันกลับไปดูซิว่าถ้าเป็นหนูจะเลือกสินค้าอะไรบ้างเอ่ย
1: ตัวบล็อกค่ะ
0: หนูจะเลือกตัวบล็อกหรือจิ๊กซออันนี้ใช่ไหมคะแล้วเลือกอะไรอีกหนึ่งอย่าง
1: กองค่ะ
0: เขาจะเลือกสองอย่างคือมีเลือกกองชุดกับเลือกจิ๊กซอหรือตัวบล็อกที่เขาเลือกอ่ะนักเรียนดูหน่อยถ้าปันเลือกสองอย่างนี้สองอย่างนี้รวมกันแล้วถึง 1,500 บาทไหมไม่ถึงดังนั้นไหนลองปันลองแต่งโจทย์สิถ้าหนูมีเงิน 1,500 บาทแล้วหนูซื้อ2อย่างนี้หนูจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยก่อนเริ่มแรกก่อนเลยว่าปันมีเงิน 1,500 บาทต่อไปปันจะสร้างต่อว่าอะไรดี
1: ซื้อจิ๊กซอ340บาทค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อจิ๊กซอ340บาทอ่ะได้แล้วนะต่อไปล่ะคะ
1: และซื้อกองชุด650บาทค่ะ
0: และซื้อกองชุด650บาทคราวนี้ถึงตาเพื่อนๆบ้างสิ่งที่ปันกับคุณครูแพลช่วยกันพูดมาเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามเป็นถึงตานักเรียนบ้างแล้วนักเรียนคนอื่นลองบอกสิว่าปันควรถามว่าอย่างไรดีเพื่อให้องค์ประกอบของโจทย์ปัญหาครบปันจะเหลือเงินกี่บาทถูกต้องไหมคะเพราะว่าสิ่งที่ปันซื้อมากกว่าหรือน้อยกว่า 1,500 บาทเอ่ยน้อยกว่าดังนั้นก็จะทำไมคะก็จะเหลือเงินได้ไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมปันสร้างโจทย์เมื่อกี้มีจำนวนเงินมีสินค้า2อย่างถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คิดว่าจะได้อะไรไหนปันได้ไหมถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์ของหนูได้ไหมเพื่อนๆไหนช่วยกันหน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จากข้อความที่ปันสร้างกันมาเมื่อกี้จะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ย 1,500
2: 340 + 650
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะนักเรียนจะได้คือนักเรียนนำจำนวนเงินทั้งหมดเป็นตัวตั้งก่อนลบด้วยสินค้าที่เราซื้อแต่เมื่อกี้ปันเลือกซื้อกี่อย่างเอ่ย
1: 2อย่างค่ะ
0: เลือกซื้อ2อย่างเราจึงนำ2อย่างนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนก็ได้แล้วค่อยนำไปลบแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะในการสร้างโจทย์ที่เราทบทวนจากร้านที่เราเคยมาตบมือให้ปันหน่อยวันนี้เป็นตัวแทนของเรานะคะโอเคเลยสำหรับนักเรียนคนอื่นนักเรียนคนอื่นมีใครเลือกเหมือนปันบ้างเมื่อกี้หรือแตกต่างกันหมดเลยแตกต่างหมดเลยใช่ไหมคะคุณครูแพลวถามหน่อยถ้าเป็นคุณครูแพลวคุณครูอยากซื้อตุ๊กตาหมี 2,300 ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถามว่าถ้าเราจะต้องการสร้างโจทย์โดยเรามีเงิน 1,500 บาทเราสามารถสร้างได้ไหม
2: ได
0: ้เดี๋ยวลองช่วยกันหน่อยถ้าคุณครูแพลวอยากซื้อตุ๊กตาหมี 2,300 บาทซื้อเครื่องบินบังคับอีก540บาทโดยคุณครูมีเงินอยู่แค่ 1,500 บาทควรถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้ประโยคสัญลักษณ์
2: ครูจะต้องเก็บเงินอีกกี่บาท
0: คุณครูจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทหรือคุณครูยังขาดเงินอีกกี่บาทจึงจะซื้อตุ๊กตาหมีและเครื่องบินบังคับได้เห็นไหมถึงจำนวนเงินเราอาจจะไม่เพียงพอต่อสินค้าที่เราเลือกเนี่ยเรายังสามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้แต่เราใช้คำถามที่ถามแตกต่างกันนักเรียนก็จะได้โจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นการทบทวนเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนจะได้สร้างเหมือนกับที่ปันได้ออกมานำเสนอเลยนะคะเดี๋ยวขอไปต่อกันเล็กน้อยนะคะเป็นยังอยู่ในเรื่องของการสร้างโดยยังอยู่ที่ร้านเดิมเลยแต่คุณครูขอนำตัวอย่างขึ้นมานำเสนอให้นักเรียนเห็นชัดเจนอีกหนึ่งรอบได้อ่านข้อความอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการเข้าใจมาดูพร้อมกันเลยคุณครูยังอยู่ที่ร้านค้าเดิมนะคะโดยมีโจทย์มาแล้วมาดูกันหน่อยรอบนี้จะเป็นใครคุณครูมาเลยว่าต้นน้ำมีเงิน 1,500 บาทต้นน้ำมีเงิน 1,500 บาทมาดูกันหน่อยว่าต้นน้ำเขาจะเลือกซื้ออะไรบ้างมาลอง ทายใจต้นน้ำของเราสิว่าต้นน้ำจะเลือกซื้ออะไรบ้างโดยต้องการซื้อเครื่องบินบังคับจำนวนกี่ชิ้นเอ่ย2ชิ้นเครื่องบินบังคับของเราจำนวน2ชิ้นเราควรเขียนอะไรต่อไหนบอกหน่อยคิดว่า

ราคากี่บาทเอ่ยเครื่องบินราคา540บาทอ่ะตอนนี้นักเรียนอ่านข้อความของครูแพรพร้อมกันค่ะ

สิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนถามว่าอย่างไรดีองค์ประกอบของเราจึงจะครบต้นน้ำเหลือเงินกี่บาททำไมถึงเป็นการเหลือเงินล่ะคะเพราะว่าสินค้า2ชิ้นนี้เมื่อรวมกันแล้วมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่เขามีน้อยกว่าดังนั้นเราสามารถใช้เป็นคำว่าเหลือเงินได้เลยแต่ถ้าสมมตินักเรียนไม่มั่นใจนักเรียนสามารถถามได้เลยว่าต้นน้ำจะเหลือเงินหรือขาดเงินกี่บาทก็ได้นะคะเป็นการถามให้ครอบคลุมมากขึ้นหากนักเรียนยังไม่มั่นใจแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเราสามารถถามได้เลยอย่างเช่นข้อนี้คุณครูถามว่าต้นน้ำเหลือเงินกี่บาทมาเช็คองค์ประกอบอีกหนึ่งรอบเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบองค์ประกอบอีกหนึ่งรอบว่ามีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครบหรือไม่ข้อนี้มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีไหนโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยต้นน้ำเหลือเงินกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเป็นส่วนอื่นๆนักเรียนสังเกตหน่อยตอนนี้จากข้อความของเรามีจำนวนกี่จำนวนมีจำนวนกี่จำนวน3จำนวนมีอะไรบ้างเอ่ยมี 1,500 มี2และมี540ดังนั้นถ้ามี3จำนวนแบบนี้เราจะไปสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนได้แล้วก็ไปวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์ต่อไปมาวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยนะคะจากข้อความของเราถ้าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเนี่ยช่วยกันตอบหน่อยประโยคสัญลักษณ์ต้นน้ำมีเงินอยู่1,500บาท1,500ลบด้วยในวงเล็บ2คูณ540จะแตกต่างจากโจทย์ของปันปันเมื่อกี้เพราะปันปันเลือกสินค้า2ชิ้นที่แตกต่างกันแต่รอบนี้ต้นน้ำเลือกสินค้า2ชิ้นนี้ทำไมกันคะเหมือนกันพอเหมือนกันเราสามารถใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องได้ได้ไหมคะดังนั้นนักเรียนดูอีกหนึ่งรอบต้นน้ำมีเงิน 1,500 บาทเมื่อกี้เราวิเคราะห์คร่าวๆแล้วว่าสินค้าของเราจำนวนถูกกว่าจำนวนเงินที่เขามีดังนั้นจำนวนเงินจะมาเป็นตัวตั้งคุณครูแพลวนำจำนวนเงินมาเป็นตัวตั้งเลยคือ 1,500 ต่อมาเขาเลือกซื้ออะไรบ้างเลือกซื้อเครื่องบินบังคับ2ชิ้นโดยราคา540บาทถ้านักเรียนไม่ถนัดการคูณนักเรียนสามารถนำ540บวก540ก็ได้แต่ถ้าจำนวนที่บวกเหมือนกันเราสามารถเขียนในรูปของการคูณได้คุณครูแพลวขอใช้เป็นการคูณนะคะโดยลบด้วยในวงเล็บ2คูณ540เท่ากับเท่าไหร่เราจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์มาต่อไปนะคะอยากหาคำตอบเดี๋ยวถ้าเป็นกิจกรรมของนักเรียนอยากให้นักเรียนลองหาคำตอบจริงๆแต่สำหรับข้อนี้คุณครูแพลวหาคำตอบมาให้แล้วว่าต้นน้ำจะเหลือเงินกี่บาทเอ่ยต้นน้ำจะเหลือเงิน420บาทนั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับข้อนี้นะคะเป็นข้อตัวอย่างของเราเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวขอไปต่อโดยรูปภาพหรือสินค้าหรืออะไรเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรจากร้านของเล่นของเราร้านทอยช็อปของเราเปลี่ยนมาอยู่ที่ไหนกันเลยสวนสนุกเรามาดูกันดีกว่าสวนสนุกถ้านักเรียนจะเข้าเล่นนักเรียนต้องไปซื้ออะไรเอ่ยซื้อบัตรเคยไปเล่นสวนสนุกไหมเคยถูกต้องไหมคะนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเคยไปเล่นสวนสนุกนะคะมาดูกันหน่อยสวนสนุกของคุณครูแพลวมีอะไรให้นักเรียนเล่นบ้างมาดูกันอันดับแรกอันนี้คืออะไรเอ่ยรู้จักไหมชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ราคาบัตรอยู่ที่กี่บาทเอ่ยชิงช้าสวรรค์ราคาบัตรต่อ1รอบอยู่ที่150บาทต่อไปล่ะคะรู้จักไหมม้าหมุนม้าหมุนราคาบัตรอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย120บาทต่อไปอะไรเอ่ยรถไฟเหาะรู้จักไหมใครชอบ

0: บ้างน่าจะมีหลายคนชอบเล่นใช่ไหมรถไฟเหาะราคาบัตรอยู่ที่กี่บาทเอ่ย200บาทต่อมามาดูกันต่ออันนี้รู้ไหมบ้านผีสิงบ้านผีสิงราคาบัตรอยู่ที่กี่บาท120บาทอ่ะต่อมาอันนี้เป็นการแสดงโชว์ถูกต้องไหมคะอาจจะมีทั้งเป็นตัวตลกหรือเป็นมายากลก็ได้ดังนั้นอันนี้เป็นการแสดงโชว์การแสดงโชว์ราคาบัตรอยู่ที่กี่บาทเอ่ย170บาทดังนั้นตอนนี้จากร้านทอยช็อปของครูแพลวเปลี่ยนมาเป็นสวนสนุกดีกว่าสวนสนุกของเรามีบัตรให้นักเรียนเลือกเล่นกันอยู่5ชนิดแต่ละชนิดราคาก็จะแตกต่างกันไปได้ไหมคะคราวนี้พอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจากราคาบัตรสวนสนุกแห่งนี้กันได้ไม่ได้คราวนี้มาดูกันหน่อยเวลานักเรียนไปเล่นสวนสนุกนักเรียนไปกับใครส่วนใหญ่ไปกับครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องถูกต้องไหมคะหรือถ้าต่อไปนักเรียนโตขึ้นอาจจะชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันก็ได้คราวนี้มาลองดูตัวอย่างของคุณครูแพรพร้อมกันขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเราอาจจะต้องเลือกบัตรของเราเนี่ยมากกว่าจำนวน1ใบถูกต้องไหมถึงเราจะได้เป็นการบวกลบคูณหารละคนมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพรเริ่มเลยที่ว่าตอนนี้ขอเลือกบัตรมา2บัตรมาดูกันหน่อยมีบัตรอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรเอ่ยชิงช้าสวรรค์มีอะไรคะบ้านผีสิงอะอย่างที่นักเรียนบอกเวลานักเรียนไปสวนสนุกนักเรียนก็จะไปกับครอบครัวถูกต้องไหมคะมาดูตัวอย่างครอบครัวนี้กันดีกว่าครอบครัวนี้เขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีใครบ้างเอ่ยพ่อแม่และลูกกี่คน2คนดังนั้นถ้าเขาไปสวนสนุกแห่งนี้เขาไปกันทั้งหมดกี่คนกี่คนถูกต้องไหมมาดูพร้อมกันนะตอนนี้มีเสียงไหมคะยังไม่มีเสียงก่อนขอให้ทุกคนตั้งใจฟังก่อนนะคะครอบครัวแห่งนี้ไปสวนสนุกโดยมีคุณพ่อคุณแม่และลูก2คนรวมแล้วสมาชิกในครอบครัวนี้มีกี่คนเอ่ย4คนมาดูพร้อมกันถ้าเขาจะไปบ้านผีสิงคิดว่าใครจะเข้าเล่นบ้าง
1: พ
0: ่อแม่แล้วก็ลูกถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าให้แต่ลูกเข้าคิดว่าลูกจะกล้าเข้าไหมคะอาจจะไม่กล้าเข้าดังนั้นพ่อแม่และลูกต้องเข้าไปด้วยกันมาดูพร้อมกันต่อเลยคุณครูบอกต่อว่าทั้ง4คนเข้าบ้านผีสิงราคาบัตรใบละ120บาทดังนั้นเขาซื้อบัตรบ้านผีสิงจำนวนกี่ใบ4ใบถูกต้องไหมถึงจะไม่ได้แสดงถึงจำนวนแต่มีข้อความเข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียนต้องวิเคราะห์ข้อความด้วยอาจจะบ่งบอกถึงจำนวนของเราดังนั้นครอบครัวนี้ต้องซื้อบัตรบ้านผีสิงจำนวนกี่ใบเอ่ย4ใบได้ไม่ได้แต่พอไปดูกันหน่อยชิงช้าสวรรค์คิดว่าใครจะเล่นบ้างลูกพ่อกับแม่อาจจะทำไมอาจจะไม่เล่นก็ได้อาจจะรอลูกอยู่ด้านล่างอยู่ต้องไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นชิงช้าสวรรค์เนี่ยลูกๆอาจจะขึ้นไปเล่นอย่างเดียวดังนั้นครอบครัวนี้บอกต่อเลยว่าและลูกเล่นชิงช้าสวรรค์อีกราคาบัตรใบละ150บาทคราวนี้ถ้าเป็นแค่ชิงช้าสวรรค์แค่ลูกเล่นต้องซื้อบัตรกี่ใบ2ใบยังจะ4ใบมั้ยคะไม่และเพราะพ่อกับแม่เล่นไหมคะไม่เล่นเดี๋ยวนักเรียนอ่านข้อความพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาอ่านพร้อมกันค่ะ

สิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหนขาดสิ่งที่โจทย์ถามคิดว่าจะถามว่าอย่างไรดีคิดว่าจะถามว่าอย่างไรมาลิบอกครอบครัวนี้ใช้เงินกี่บาทได้ไม่ได้ถ้าแบบนี้ได้หรือจะบอกว่าครอบครัวนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้งหมดกี่บาทได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันอ่ะไหนมาทบทวนอีกหนึ่งรอบเมื่อนักเรียนสร้างองค์ประกอบครบแบบนี้แล้วต้องทบทวนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งรอบเพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบครบหรือไม่จากโจทย์นี้ถามว่าอย่างไรคะ

สิ่งที่ตัวถามคือครอบครัวนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้งหมดกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะเห็นได้ว่าจากโจทย์ของเรานะคะจำนวนเนี่ยมี2ก็จริงแต่2นี้อาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราต้องอ่านข้อความด้วยเดี๋ยวเรามาอ่านวิเคราะห์ข้อความไปพร้อมกันเพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเรากันอ่ะนักเรียนมาดูพร้อมกันสิจากที่เราช่วยกันอ่านเมื่อกี้แล้วเขาซื้อบัตรอะไรบ้างนะมีบ้านผีสิงมีอะไรนะชิงช้าสวรรค์2บัตรนี้ซื้อจำนวนที่เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันดังนั้นเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะคะอ่ะมาดูข้อความที่ครูแพลวขีดให้อ่ะคุณครูแพลวขีดข้อความไว้ว่าอะไรเอ่ยทั้ง4คนเข้าบ้านผีสิงราคาบัตรใบละ120บาททั้ง4คนเข้าบ้านผีสิงราคาบัตรใบละ120บาทจะหาจำนวนเงินที่ต้องหาได้อย่างไรคิดว่า4คูณ120เพราะเขาซื้อบัตรใบละ120จำนวน4ใบเราจึงสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็น4คูณ120ซึ่งเขาซื้อ2อย่างดังนั้นถ้าเราคิดอย่างแรกเราควรใส่อะไรด้วยคะที่ประโยคสัญลักษณ์วงเล็บดังนั้นคุณครูแพลวมาใส่ก่อนเลยว่าในวงเล็บ4คูณ120อ่ะเราได้และราคาบัตรของบ้านผีสิงขาดอะไรต่อไปคะเป็นราคาบัตรของอะไรเอ่ยชิงช้าสวรรค์การที่เขาไปซื้อเพิ่มดังนั้นเราก็มาดูต่อกันเลยนะคะลูกเล่นชิงช้าสวรรค์อีกราคาบัตรใบละ150การที่ลูกเขาไปเล่นอีกพ่อต้องจ่ายเพิ่มไหมต้องจ่ายเพิ่มคุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเพิ่มดังนั้นเราจะได้เครื่องหมายตรงกลางเป็นการอะไรก่อนการบวกคราวนี้หาราคาบัตรของชิงช้าสวรรค์ที่ลูกเล่นจะหาได้อย่างไรในวงเล็บ2คูณ150ทำไมถึงได้เป็น2คูณ150เอ่ยทุกคนเพราะว่าเล่นกี่คนเอ่ย2คนรอบนี้นักเรียนต้องอ่านข้อความด้วยเห็นไหมใช้คำว่าลูกเล่นดังนั้นลูกเล่นกันกี่คน2คนจึงได้เป็นบวกในวงเล็บ2คูณ150เท่ากับเท่าไรอ้าวอ่านประโยคสัญลักษณ์ของเราพร้อมกัน1รอบค่ะ

เมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวมาช่วยกันหาคำตอบหน่อยสำหรับการหาคำตอบวันนี้อนุญาตให้นักเรียนหาคำตอบนะคะโดยการแสดงวิธีทำแบบแนวนอนโอเคไหมอ่ะมาดูพร้อมกันเลยเริ่มแรกวิธีทำคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์มาใส่อ่ะนักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนจะคำนวณอะไรก่อนเอ่ยคำนวณอะไรเอ่ยคำนวณในวงเล็บดังนั้นในวงเล็บแรกของเราคือ4 คูณ 120เราคูณแบบแนวนอนได้เพราะเราท่องสุขคูณแม่4ได้เอาเริ่มแรกนะคะนำ4คูณอะไรเอ่ยทุกคน4 คูณ 0 ได้0ดังนั้นคุณครูแพลวใส่0รอไว้ต่อไปนำ4 คูณ 2 ได้8อ่ะคุณครูแพลวใส่8และต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4 คูณ 1 ได้4ดังนั้นใส่4เมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วอันอื่นๆเราเขียนเหมือนเดิมก่อนดังนั้นคุณครูแพลวเขียนบวก2 คูณ 150ไว้ก่อนต่อไปเราจะดำเนินอะไรต่อเราก็มาดูข้อความที่เหลือคือ480บวกในวงเล็บ2 คูณ 150นักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนดีคำนวณตรงไหนก่อนดีในวงเล็บก่อนดังนั้นเรามาคูณในวงเล็บพร้อมกัน480อยู่ข้างหน้าเราเขียนไว้เหมือนเดิมคือเท่ากับ480นะคะอ่ะบวกเขียนเหมือนเดิมเริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ2 คูณ 0 ได้0ต่อไปนำ2คูณอะไรเอ่ย2 คูณ 5ได้10ใส่0และทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2 คูณ 1 ได้2มีทดอีก1รวมเป็น3ดังนั้นคุณครูแพลวใส่3อ่ะได้ต่อมาแล้วว่าได้เป็น480บวก300หาคำตอบให้หน่อย480บวก300ได้อะไรเอ่ย780ได้เท่ากับ780ยังจำได้ไหมโจทย์ถามว่าอะไรนะข้อนี้ครอบครัวนี้ต้องจ่ายอะไรนะต้องจ่ายค่าบัตรทั้งหมดเท่าไรดังนั้นเวลาตอบแบบทวนคำถามด้วยนะคะว่าดังนั้นครอบครัวนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้งหมด780บาทดังนั้นวันนี้

0: าให้นักเรียนทำนักเรียนสร้างโจทย์แล้วเพราะประโยคสัญลักษณ์แล้วให้นักเรียนแสดงวิธีทำแนวนอนแบบนี้ด้วยได้ไหมคะแล้วก็อย่าลืมการเขียนตอบให้นักเรียนเขียนตอบแบบทวนคำถามอ่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอ่ะมาดูพร้อมกันยังอยู่กันที่สวนสนุกแห่งเดิมเลยแต่คุณครูแพลวขอเปลี่ยนใหม่เป็นเราตอนโตบ้างแล้วเราตอนโตอาจจะไม่ต้องไปกับพ่อแม่บ้างอาจจะชวนแต่พี่น้องไปหรืออาจจะชวนเพื่อนที่เรารู้จักไปสวนสนุกกันได้ไม่ได้อ่ะมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพลวขอเลือกบัตรอะไรมาบ้างเนี่ยดูพร้อมกันสิมีชิงช้าสวรรค์ไหมม้าหมุนแล้วก็อะไรเอ่ยมีม้าหมุนแล้วก็มีรถไฟเหาะนะคะมาดูพร้อมกันหน่อยนะคะคุณครูบอกว่า3พี่น้องเข้าสวนสนุกทั้ง3คนเลือกเล่นม้าหมุนและรถไฟเหาะมาดูพร้อมกันนะตอนนี้จำนวนคนของเรามีกี่คนเอ่ยตอนนี้3คนเพราะเป็น3พี่น้องทั้ง3คนเลือกเล่นม้าหมุนและรถไฟเหาะมาดูราคาบัตรของแต่ละอย่างบ้างราคาบัตรม้าหมุนใบละ120บาทต่อมาราคาบัตรรถไฟเหาะใบละ200บาททั้ง3คนนี้เล่นเหมือนกันไหมเหมือนกันและจะแตกต่างกับตอนแรกแล้วเห็นไหมคุณครูขอยกตัวอย่างที่แตกต่างเพิ่มเติมหน่อยอ่ะถามว่าอย่างไรดีองค์ประกอบของเราจึงจะครบ3พี่น้องจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะถามแบบเดิมก็ได้ว่า3พี่น้องนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้งหมดกี่บาทองค์ประกอบเราครบไหมคะครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคราวนี้ถ้าอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรในวงเล็บ3คูณ3คูณ120แล้วอย่างไรต่อบวกในวงเล็บ3คูณ2บวกในวงเล็บ3คูณ200แบบนี้ได้ไม่ได้ได้ทำไมถึงได้แบบนั้นเพราะ3คนเล่นเหมือนกันมีเล่นอะไรบ้างเอ่ยมีเล่นม้าหมุนใบละ120จึงได้มาเป็น3คูณ120แล้วมีอะไรอีกมีรถไฟเหาะเราจึงบวกต่อเลยกับราคาบัตรของรถไฟเหาะทั้ง3ใบคือ3คูณกับ200เท่ากับเท่าไหร่แต่คุณครูแพลวถามหน่อยสามารถเขียนได้อีกแบบไหนช่วยกันคิดหน่อยเขียนได้แบบไหนคิดว่าตอนนี้คุณครูแพลวใบ้เลยว่าเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งแบบจะเขียนได้แบบไหนเอ่ยทั้ง3คนเล่นเหมือนกันไหมเหมือนกันคุณครูแพลวถามใหม่1คนต้องจ่ายค่าอะไรบ้างถ้าแค่1คน1คนต้องจ่ายค่าอะไรบ้างม้าหมุนและรถไฟเหาะม้าหมุนกี่บาท120บาทรถไฟเหาะกี่บาท200บาทถูกต้องไหมคะนี่คือคนที่1ก็ต้องจ่าย120กับ200แล้วคนที่2ล่ะก็เหมือนกันแล้วคนที่3ล่ะก็เหมือนกันดังนั้นเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งแบบอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันนักเรียนเวลาถ้าสร้างนักเรียนสร้างว่าทุกคนเล่นเหมือนกันนักเรียนสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนอีกหนึ่งแบบก็ได้อ่ะมาดูพร้อมกันจากข้อความที่เราทราบว่าทั้ง3คนเล่นม้าหมุนและรถไฟเหาะเหมือนกันดังนั้นคุณครูแพลวบอก3คนจ่ายเงินที่เข้ากันดังนั้นขอใช้เป็น3แล้วก็คูณก่อนแต่คูณด้วยราคาอะไรบ้างคูณด้วยราคาบัตรของแต่ละคนที่จ่ายเท่ากันเมื่อกี้เขาเล่นอะไรบ้างนะม้าหมุนราคา120บาทและอะไรอีกนะนี่ไงรถไฟเหาะราคา200บาทดังนั้น2อย่างนี้รวมกันได้หาได้อย่างไรหาอย่างไรเอ่ยบวกดังนั้นคุณครูจึงใช้เป็นในวงเล็บ120บวก200เท่ากับเท่าไหร่ได้ไม่ได้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้านักเรียนสร้างแล้วสิ่งที่นักเรียนเลือกเหมือนกันเลยนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้2แบบนักเรียนสามารถเลือกตามที่ตัวเองเข้าใจได้เดี๋ยวรอบนี้คุณครูแพลวขอเลือกแบบนี้ไปคำนวณหน่อยอ่ะมาแสดงวิธีทำการเริ่มแรกคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนทั้งหมดถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนคำนวณตรงไหนก่อนคำนวณอะไรก่อนคำนวณในวงเล็บอ่ะคราวนี้เวลาคำนวณในวงเล็บนักเรียนมาดูพร้อมกัน3คูณเรายังไม่ได้คำนวณเราเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนว่า3คูณนักเรียนช่วยหาในวงเล็บให้หน่อย120บวก200ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 320
0: เท่าไหร่นะ
1: 320
0: 320ดังนั้นคุณครูแพลวเขียนต่อเลยว่า320คราวนี้เรามาหาผลคูณต่อ3คูณ320หาอย่างไรเอ่ยเริ่มแรกนำ3คูณอะไรก่อนคะ 3คูณ0ดังนั้นครูแพลวเขียนเท่ากับก่อน3คูณ0ได้0เราใส่0ต่อไปนํา3คูณอะไรคะ3คูณ2 3คูณ2ได้6ดังนั้นคุณครูแพลวใส่6แล้วต่อไปนํา3คูณอะไรคะ3คูณ3 3คูณ3ได้9เราคูณครบแล้วสรุปแล้ว3พี่น้องนี้จ่ายเงินกี่บาท960บาทเราก็นำกลับมาตอบอีกหนึ่งรอบว่า3พี่น้องนี้จ่ายเงินค่าบัตรไปทั้งหมด960บาทได้ไม่ได้ได้ไม่เอ่ยอ่ะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้เวลา ที่นักเรียนจะสร้าง1นักเรียนสร้างให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนเลือกไปนะคะ2เวลาสร้างแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ให้ได้แล้วก็3คือการแสดงวิธีทำพร้อมกับเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้ไหมคะเวลาตอบอย่าลืมให้ทวนคำถามให้เรียบร้อยอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะถึงเวลาของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในการสร้างโจทย์ของเราโดยในการสร้างโจทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำเป็นคู่เหมือนเดิมอ่ะนักเรียนต้นทางหยิบใบงานที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางจับคู่ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางเลือกรูปภาพนะคะแล้วก็แสดงลงไปในสมุดของตนเองอ่ะตอนนี้ทุกคนหยิบใบงานขึ้นมาค่ะทุกคนหยิบใบงานของตนเองขึ้นมายังเอ่ยอ้าวหยิบมาแล้วอ้าวฟังข้อตกลงของเราก่อนอ้าวตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งทุกคนปิดวาจาแล้วฟังข้อตกลงของเราเพื่อที่จะทำกิจกรรมของเราที่เข้าใจตรงกันนะคะสำหรับเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้จับคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวปฏิบัติลงในสมุดของตนเองได้โดยนักเรียนปลายทางนะคะเลือกรูปภาพที่ตนเองนะคะจะเลือกแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับแสดงวิธีการหาคำตอบแบบแนวนอนเมื่อกี้ได้ไหมคะได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะส่งตัวแทนออกมาหยิบบัตรภาพของเรานักเรียนจะเลือก2บัตร3บัตรก็ได้นะคะเพื่อที่จะไปสร้างโจทย์การบวกลบคูณหารและคนของเราได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลงมือสร้างโจทย์พร้อมกับหาคำตอบแล้วเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะสุ่มนักเรียนบางคนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลานักเรียนทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: จากการเดินดูนะคะวันนี้นักเรียนต้นทางเลยส่วนใหญ่ทำเสร็จใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ดังนั้นเราจะได้สุ่มเลขที่ออกมานำเสนอกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะทำเสร็จหรือไม่ถ้านักเรียนปลายทางคู่ใดทำเสร็จคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของห้องปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าคู่ไหนจะได้ออกมาบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันได้เลขที่ใครออกมาทั้งคู่หยิบใบงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะมาดูพร้อมกันหน่อยว่าได้คู่ไหนนะคะในวันนี้เลขที่ออกคือ19มีมี่กับเพนเสร็จไหมคะคู่นั้นเสร็จเรียบร้อยเอาหยิบออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวคนอื่นรอนะคะอาจจะทัน2ถึง3คู่เดี๋ยวเรามาดูเวลากันด้วยนะคะคู่นี้ออกมาเลยค่ะมีมี่กับเพนเดี๋ยวมาฟังคู่นี้บ้างเดี๋ยวมาดูกันก่อนคู่นี้เลือกอะไรไปบ้างคะเลือกบัตรอะไรไปบ้าง
1: รถไฟหอกกับบ้านผีสิงค
0: ่
1: ะ
0: รถไฟหอกกับบ้านผีสิงเดี๋ยวมาอ่านโจทย์กันหน่อยนะคะว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอกันค่ะทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะวางดินสอก่อนนะคะมาช่วยกันตรวจสอบของเพื่อนหน่อยไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีเพนเกนและมิงทั้ง4คนจะไปเล่นรถไฟเหาะราคา200บาทและเล่นบ้านผีสิงราคา120บาททั้ง4คนต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร
0: ่ถูกต้องไหมได้ไม่ได้ได้องค์ประกอบของเราครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกเอาไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์หน่อยจะดูว่าถูกต้องจริงหรือไม่ประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้คือ
1: ในวงเล็บ4คูณ200บวก4ในวงเล็บ4คูณ120เท่ากับจำนวนใด
0: ได้เป็นในวงเล็บ4คูณ200นะคะบวกกับ4คูณ120เท่ากับจำนวนใดก็ถูกต้องเลยตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกสักเล็กน้อยนะคะของนักเรียนเดี๋ยวขออีกสัก1คู่แล้วกันนะคะเพราะเวลาในวันนี้เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวขออีก1คู่มาดูกันดีกว่าว่าจะได้เป็นเลขที่อะไรของเรานะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีก1คู่ของเราขออีก1คู่นะคะในวันนี้นะคะมาดูกันว่าได้เลขอะไรเลขที่ออกคือ27ออกมามิ้งกับยายไหมลูกทำเสร็จไหมเอ่ยคู่นี้เสร็จออกมาทั้งคู่เลยมาค่ะขออีก1คู่ของเราออกมาอันดับแรกหนูเลือกอะไรไปบ้างเอ่ยเลือกบัตรอะไรเอาคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมนะคะไหนเลือกบัตรอะไรบ้างคะ
1: บ้านผีสิงกับม้าหมุนค
0: ่ะบ้านผีสิงกับม้าหมุนเดี๋ยวมาฟังโจทย์ของเพื่อนคู่นี้กันนะคะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกอีก3คนได้เข้าไปในบ้านผีสิงราคาบัตร120บาทและลูกอีก3คนได้ไปเล่นม้าหมุนราคาบัตร120บาท

0: พ่อกับแม่จะจ่ายเงินค่าบัตรส่วนสนุกกี่บาท
1: ได้ไม่ได้ได้เลยนะคะตอนนี้สมาชิกของครอบครัวนี้มีทั้งหมดกี่คนเอ่ยเมื่อกี้5คนมีพ่อแม่และลูกกี่คน3คนนะคะไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ในวงเล็บ122คูณ5
1: เอาใหม่อ่ะอ่านใหม่ลูก
0: ในวงเล็บ120คูณ5บวกในวงเล็บ3คูณ120เท่ากับจำนวนใดค่ะ
1: ประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนเกือบถูกต้องแล้วนะคะแต่นักเรียนไปเขียนใหม่หน่อยนะคะความหมายของการคูณนะคะจำนวนแรกหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนที่2หมายถึงสมาชิกในกลุ่มถ้าเราพูดถึงบัตรจำนวนหลายใบนักเรียนต้องนำจำนวนบัตรคูณกับราคาของบัตรถึงจะถูกต้องตามความหมายการคูณได้ไหมคะดังนั้นอย่าหนูไปแก้ไขสักเล็กน้อยนะคะให้ถูกต้องนะคะตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะออกให้นักเรียนออกมานำเสนอมากกว่านี้เลยนะคะแต่เนื่องจากเวลาของคุณครูเหลือน้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมานำเสนอเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ส่วนใหญ่นักเรียนหลายคนเลยสร้างได้ถูกต้องด้วยเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องหากใครยังไม่หาคำตอบนักเรียนไปหาคำตอบให้คุณครูด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยคราวนี้เรามาสรุปกันเซ็กเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะให้นักเรียนได้กลับไปทำการบ้านของเราอีกหนึ่งรอบโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามนะโดยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ของเรานะคะต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนเพื่อที่จะให้ได้กี่เครื่องหมายคะ2เครื่องหมายได้ไหมคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหานะคะการบวกลบคูณหารและคนจากภาพเนี่ยนักเรียนต้องสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์เลือกใช้จำนวนและการดำเนินการให้เหมาะสมดังนั้นเวลาสร้างแล้วให้นักเรียนอ่านอีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างมาสมเหตุสมผลหรือไม่วิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องหรือไม่และอย่าลืมหาคำตอบให้ด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยไปดูการบ้านในวันนี้กันนะคะเป็นแบบฝึกหัด 1.57 ในข้อที่1ค่ะแบบฝึกหัด 1.57 ในข้อที่1ของเราไหนลองเปิดหน่อยแบบฝึกหัดของเรานะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางและอย่าลืมนะคะคุณครูปลายทางขอความร่วมมือคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาดูแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราบอกว่าให้นักเรียนสร้างโจทย์ให้ได้2เครื่องหมายจํานวน2ข้อซึ่งรูปภาพที่ครูแพรนํามาให้เป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างบัตรของที่ไหนเอ่ยบัตรสวนสนุกนะคะโดยมีราคาบัตรที่แตกต่างกันเดี๋ยวนักเรียนลองไปอ่านนะคะว่าบัตรแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนก็ลองนํากลับไปสร้างจะคล้ายๆกับที่เราเรียนในชั่วโมงนี้เลยสร้างจํานวนกี่ข้อคะวันนี้2ข้ออย่าลืมนะคะสร้างจำนวน2ข้ออย่างน้อยให้ได้2เครื่องหมาย3เครื่องหมายได้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะกลับไปสร้างพร้อมกับหาคำตอบให้ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปมาดูพร้อมกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยว่าอะไรนะการเฉลี่ยเคยได้ยินไหมบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะดังนั้นคุณครูแพรฝากการบ้านนักเรียนทุกคนเพิ่มเติมคือให้นักเรียนลองไปศึกษาคําว่าการเฉลี่ยหน่อยว่าการเฉลี่ยหมายถึงอะไรเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ได้อย่างไรทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งปิดวาจาแล้วตั้งใจฟังสักครู่หนึ่งนอกจากการบ้านนะคะคุณครูแพรฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนหน่อยว่าการเฉลี่ยหมายถึงอะไรได้ไหมคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.58 ให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมตัวเบี้ยหรือตัวนับหรือหากคุณครูปลายทางไม่มีสามารถเตรียมเป็นเหรียญบาทนะคะจำนวนประมาณ40เหรียญนะคะให้กับนักเรียนปลายทางสำหรับชั่วโมงถัดไปคุณครูแพรมีกิจกรรมมานะคะโดยนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพรเตรียมให้สำหรับนักเรียนปลายทางต้องขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางหน่อยนะคะประมาณจำนวน40ชิ้นหรือ40เหรียญนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โหกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์และหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: ู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิปดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477

0: เทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยเคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยวันนี้นะคุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาเชื่อมต่อ

0: การเรียนรู้จากการเรียนครั้งที่แล้วนะครับขอถามนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเราได้อ่านเรื่องราวไปเป็นเรื่องในบทเรียนใช่ไหมครับเรื่องอะไรจำได้ไหมลูกเรื่องชีวิตที่ถูกเมินตอนนี้นะเราได้อ่านกันไปแล้วปลายทางก็ได้อ่านไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางใช่ไหมอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็ได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เนาะแล้วคุณครูก็ฝากคำถามกลับไปให้เราได้สืบค้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังตอนนี้เราก็จะมาเอาความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วนะครับมาใช้ในวันนี้ก็คือเราจะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะตอนนี้เห็นที่หน้าจอหรือยังหัวข้อของเราก็คือเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั่นเองนะครับเด็กๆรู้จักไหมลูกเขียนแผนภาพโครงเรื่องรู้จักทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ผ่านการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยกันมามากพอสมควรนะคุณครูก็คิดว่าวันนี้คงจะต้องไม่อธิบายรายละเอียดมากเนาะก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาชุดความรู้เดิมที่เราเคยเรียนผ่านกันมาใช้ประโยชน์ในวันนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรจำได้ไหมขอดูความพร้อมหน่อยอยู่ไหนเอ่ยคำไทยใช้ให้ถูกอ่ะชูให้เพื่อนๆปลายทางดูสิว่าเรายังอยู่กันครบทุกคนนะอุปกรณ์ยังอยู่ติดมือครบทุกคนใช่ไหมอันนี้คุณครูเสนอคำง่ายๆเลยลูกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตนะหลายคนอาจจะยังเขียนผิดอยู่วันนี้เสนอคำว่าตะกร้าหรือตะกร้าดูสิสีแดงหรือสีเขียวพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วปลายทางเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวนับให้สัญญาณเหมือนเดิม1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: แด
0: งสีแดงถูกต้องมันต่างกับสีเขียวยังไงไหนดูสิคำว่าตะมีรอเรือเป็นเพยัญชนะควบกล้ำไหมไม่มีห้ามใส่มานะตะกร้าไม่ถูกต้องนะครับมาดูความหมายกันรู้จักตะกร้าไหมลูกรู้จักอยู่แล้วตะกร้าก็หมายถึงภาชนะสารโปร่งสำหรับใส่สิ่งของมีรูปร่างต่างๆมีหูหิ้วหรือไม่มีก็ได้นะตะกร้าบางชนิดก็เป็นยังไงมีหูหิ้วหรือบางชนิดก็ไม่มีหูหิ้วอันนี้เป็นตะกร้าแบบไหนลูกแบบนี้มีหูหิ้วอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของตะกร้าเนาะหรือบางทีอาจจะไม่มีหูก็ถือว่าเป็นตะกร้าเหมือนกันนะครับรู้จักแล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะเอาไปเขียนเอาไปแต่งประโยคเอาไปใช้ให้ถูกแล้วก็จดจำไปด้วยนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคุณครูขอทบทวนหน่อยโดยมีคำถามมาให้ในใครอยากจะตอบคำถามมีไหมยังไม่เห็นคำถามนะแต่อยากรู้ก่อนว่าใครอยากจะท้าทายตัวเองโดยการยกมือก่อนเลยมีหรือเปล่ามีไหมมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ดูคำถามก่อนก็ได้คำถามง่ายๆเลยลูกนักเรียนจำองค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องได้หรือไม่ดูสิจำได้ไหมมีกี่อย่างนะเวลาเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยมันต้องมีประเด็นอะไรบ้างช่วยกันได้ไหมลูกอันที่หนึ่งต้องมีอะไรชื่อเรื่องเก่งมากมีชื่อเรื่องแล้วต้องมีอะไรต่อตัวละครหรือตัวละครสำคัญใช่ไหมถ้าตัวละครมันมากเกินเราใส่ไม่ไหวเราเลือกเอาเฉพาะตัวละครสำคัญมานะต่อจากนั้นมีอะไรอีก
1: สถานที
0: ่ดีมากอันที่สี่คือ
1: เหตุการณ์
0: คือเหตุการณ์ต่อจากนั้นคือผลของเหตุการณ์และสุดท้ายอันที่6ก็คืออะไรเอ่ย
1: ข้อค
0: ิดเก่งมากแสดงว่ายังจำได้อยู่นะแล้วปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างยังจำได้อยู่ไหมลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคุณครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งต้องมีชื่อเรื่องต้องมีตัวละครหรือตัวละครสำคัญใช่ไหมมี สถานที่หรือว่าฉากก็ได้นะครับมีเหตุการณ์สำคัญผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดที่ได้จากการอ่านนั้นด้วยนะจะได้เป็นประโยชน์เนาะเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าอ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องได้ข้อคิดต้องได้แง่คิดหรือได้คติเตือนใจอะไรบางอย่างหรือถ้าเรื่องราวนั้นไม่มีข้อคิดเราอาจจะสรุปเป็นประโยชน์ที่ได้จากการอ่านก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะมันคือองค์ประกอบของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะก็จะมีตามที่เด็กๆได้บอกมาทั้งหมดเลยคิดว่าไหวไหมวันนี้ถ้าให้ทำไหวครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่ายังไงนะเราจะแข่งขันกันใช่ไหมเราจะนำสิ่งที่เราทำกันในชั่วโมงนี้มาประกวดหรือว่าเอามาอวดกันว่ากลุ่มไหนจะทำได้สำเร็จสมบูรณ์แล้วก็สวยมีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วก็นำเสนอได้ถูกต้องมากที่สุดคุณครูจะมีรางวัลให้นะครับคุณครูปลายทางก็เหมือนกันนะรบกวนช่วยเตรียมรางวัลให้กับเด็กๆของเราด้วยนะครับทีนี้อันนี้มาดูตัวอย่างกันอันนี้แผนภาพโครงเรื่องอะไรลูกจำอันนี้ได้ไหมเราทำกันตั้งแต่ตอนไหนนานหรือยัง
1: นาน
0: แล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะพระอภัยมณีก็จะมีเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องก่อนเอาไว้ตรงไหนเวลาเขียนชื่อเรื่องตรงกลางมีสถานที่มีตัวละครมีเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้รับนะต้องเขียนให้ครบถ้วนนะครับเด็กๆดูตรงนี้นิดนึงเหตุการณ์เนี่ยเราจำเป็นไหมจะต้องกำหนดว่ามันจะต้องมี3เหตุการณ์4เหตุการณ์5เหตุการณ์จำเป็นไหมลูกไม่แต่ว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งเหตุการณ์สำคัญได้ตามความเข้าใจของเราแต่ว่ามันต้องครบนะเราอาจจะรวบก็ได้หรือขยายให้มันมากขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าให้นักเรียนพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าพื้นที่เรามีมากหรือมีน้อยเราจะสามารถโยงใยไปแบบไหนได้บ้างให้มันเหมาะสมนะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเขียนนักเรียนต้องพยายามกระจายการเขียนออกมาให้ได้ลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมลูกนะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยคุณครูจะเห็นว่านักเรียนจะเขียนติดกันมากเกินไปเนาะพื้นที่เราเยอะไหมกระดาษสีชมพูที่ได้ไปเยอะพยายามกระจายออกให้มากๆนะครับพื้นที่เหลือเยอะนะเขียนให้คุ้มค่ากับกระดาษที่ให้ไปโอเคไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วก็เป็นประโยชน์เอามาสามารถเป็นต้นแบบในการเขียนได้นะครับวันนี้แหละเราจะต้องได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากการอ่านของครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องชีวิตที่ถูกเมินใช่ไหมโดยนักเรียนจะต้องบอกวิธีการองค์ประกอบได้ซึ่งเราก็บอกกันได้แน่นอนเนาะเขียนให้ได้ด้วยนะรวมทั้งมีมารยาทในการเขียนนะครับน่าจะไหวเนาะ3ข้อนี้มาเพิ่มเติมความรู้กันสักนิดหนึ่งนะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องลองอ่านดูสิลูกว่ามันคืออะไรทบทวนนิดหน่อยพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับ

สรุปแบบสั้นๆได้ไหมสรุปแบบสั้นๆเลยก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นการเขียนที่แสดงโครงเรื่องโดยรวมทั้งหมดลงในกระดาษแค่1แผ่นใช่ไหมลูกเราอ่านมาเนี่ยเรื่องที่เราอ่านมันอาจจะเยอะมากเกือบ10หน้าอย่างเงี้ยแต่เราจะเอา10หน้านั้นน่ะมาย่อยมาสรุปลงในกระดาษแค่แผ่นเดียวนะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องเพื่อให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดนะโดยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยอะไรลูกตัวละครใช่ไหม

สถานที่เหตุการณ์อะไรอีกผลของเหตุการณ์แล้วก็บทสรุปหรือข้อคิดที่ได้นั่นเองนะ5อย่างนี้มันก็จะถูกกระจายแผ่วงกว้างออกไปโดยมีมโนทัศน์หลักหรือมโนทัศน์ตรงกลางเนี่ยก็คือชื่อเรื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำนิยามหรือความหมายของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะโดยองค์ประกอบก็จะมี

0: แต่ว่าสิ่งที่คุณครูอยากจะเน้นย้ำนิดนึงวันนี้ก็คือว่าเรื่องของการเขียนเมื่อสักครู่นี้จุดประสงค์ของเรามารยาทในการเขียนนะมีหนึ่งข้อนะเด็กๆลองช่วยกันบอกสิลูกว่ามารยาทในการเขียนคืออะไรมารยาทในการเขียนคืออะไรบอกได้ไหมมารยาทในการเขียนคำว่ามารยาทเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีลูก
1: ด
0: ีตอนนี้ตีความก่อนนะมารยาทในการเขียนแสดงว่าอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมในการเขียนของเราเนี่ยที่เราถ่ายทอดออกผ่านชิ้นงานของเราเขียนแล้วต้องดีนะเช่นอะไรบ้างต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่างานเขียนนั้นมันดีต้องเขียนยังไงลูกมารยาทในการเขียนข้อแรกคือต้องระมัดระวังเรื่องลายมือใช่ไหมต้องเขียนลายมือให้สวยคำว่าลายมือสวยแปลว่าต้องเขียนเหมือนสวยแบบเหมือนแบบพิมพ์เลยถึงขั้นนั้นไหมไม่เพียงแต่ว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมลูกตัวอักษรให้รู้ว่าอักขระแบบนี้คือตัวกอไก่นะขอไข่คือเขียนออกมาเป็นคำเป็นประโยคเป็นเรื่องราวให้มันอ่านง่ายนะอันที่สองเลยเมื่อเขียนสวยแล้วเขียนผิดเยอะๆแล้วขีดค่ากากบาทเอาปากกาไปขีดทับไว้ให้มันเป็นดำๆทึบๆแบบนั้นน่ะควรทำไหมเราจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไงดีหนูจะทำยังไงดีลูกถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเราจะทำยังไงดีร่างก่อนแล้วค่อยเขียนใช่ไหมอันนั้นมันก็อาจเป็นหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีลูกลบยังไงลบให้สะอาดนะลบให้สะอาดแล้วก็ค่อยเขียนทับลงไปให้สวยอันนี้ก็เป็นมารยาทในการเขียนนะพยายามอย่าให้มันผิดเยอะต่อมาทำยังไงอีกถ้าเกิดเขียนผิดแล้วแก้ไขลบต้องสะอาดอันที่สำคัญอีกหนึ่งข้อที่เป็นหนึ่งในมารยาทการเขียนคือเรื่องของการเขียนสะกดคำนะสะกดคำผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของมารยาทในการเขียนนะลูกต้องเขียนสะกดคำให้ถูกต้องใช่ไหมอย่าเขียนผิดเยอะพยายามตรวจทานดูให้ดีนักเรียนเขียนเสร็จหนึ่งประโยคหนึ่งข้อความเนี่ยเพื่อนที่รอเขียนอยู่เราอาจจะอ่านทวนข้อความของเพื่อนแล้วถ้าเกิดผิดก็ต้องรีบแก้ไขซะให้ถูกต้องอย่าเขียนตกอย่าเขียนเท่าที่ผ่านมาครูสังเกตว่านักเรียนสมมติว่าเราเขียนคำว่าวิธีการทำอย่างเงี้ยแต่ว่าคำว่าการหายไปเป็นวิธีทำแล้วหนูก็ไปเอาลูกศรโยงลงมาแล้วมาเขียนติ่งคำว่าการเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นยังไงดีไหมแบบนี้ไม่ดีต้องปรับปรุงนะต้องพยายามฝึกการเขียนให้มันสะอาดสะอ้านให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มองภาพรวมออกมาแล้วมันอ่านหน้ามองเข้าใจไหมลูกนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าโยไปโยมาโยเยเส้นบรรทัดก็ให้มันตรงให้มันคงเส้นคงวาประมาณนั้นอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของมารยาทในการเขียนเดี๋ยวคุณครูจะลองดูว่ากลุ่มไหนจะแสดงมารยาทในการเขียนออกมาได้ชัดเจนที่สุดนะทีนี้เข้าใจเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับตอนนี้ฝากให้ปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์เหมือนกันนะวันนี้ของฝากจากครูเราจะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันคุณครูปลายทางช่วยแจกกระดาษให้กับเด็กๆได้เลยนะครับโดยเป็นกระดาษชาร์ตกระดาษรูปกระดาษโปสเตอร์ก็ได้ที่เอาไว้เขียนข้อความได้นะแล้วก็ปากกาสีน้ำหรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนเป็นสีไม้ก็ได้นะครับเด็กๆอาจจะเอาสีไม้ของตัวเองหรือสีปากกาสีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาขึ้นมาช่วยกันระบายหรือตกแต่งด้วยก็ได้นะหลังจากนั้นคุณครูก็ช่วยอธิบายวิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเนาะเผื่อมีนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าขาดองค์ประกอบอะไรไปก็คุณครูก็เพิ่มเติมได้เลยนะส่วนเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังขั้นตอนก่อนนักเรียนศึกษาวิธีและองค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องตอนนี้เราเข้าใจหรือยังว่ามันมีอะไรบ้างเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องชีวิตที่ถูกเมินนะครับโดยเราอ่านกันมาแล้วเนาะถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องราวเราสามารถย้อนกลับไปอ่านอีกได้ไหมได้ต้องเปิดอ่านทบทวนเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็นำมาเขียนได้นะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในชั่วโมงนี้นะครับนี่คือหน้าตาของแผนภาพโครงเรื่อง ตรงกลางทำอะไร

ไรตรงกลางเขียนอะไรเขียนชื่อเรื่องอ่ะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูมอบหมายเลยนะอ่ะเด็กๆลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับโดยวางมโนทัศน์ไว้ตรงกลางแล้วก็แตกออกไปให้ถูกต้องด้วยอ่ะเชิญได้เลยครับ

0: าละครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสรุปบทเรียนกันแล้วนะครับซึ่งเด็กๆหลายกลุ่มเนาะทุกกลุ่มเลยก็ทำงานได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องใช่ไหมครับปลายทางก็น่าจะสำเร็จสมบูรณ์เหมือนกันเนาะช่วงต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะโดยให้เวลาแค่สั้นๆนะลูกเนาะเอาแบบสรุปเนาะรวบยอดเลยนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังเราด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางได้ฟังนะแล้วคุณครูก็จะเสนอแนะนะตอนนี้ขออาสาสมัครดีกว่ากลุ่มไหนอยากจะออกเป็นกลุ่มแรกมีไหมกลุ่มที่4ยกมืออ่ะเชิญเลยกลุ่มที่4ขอเสียงปรบมือได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟนมาจากกลุ่ม4ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะมาจากกลุ่ม4
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อมั่นแจ่มค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่ออัดครับมาจากกลุ่ม4
5: ชื่อเรื่องนะคะชีวิตที่ถูกเมินค่ะตัวละครลุงบุญใบหม่อนก้อง

0: พอใจฟ้าคามแตงอ่อนน้ำค้างค่ะ
1: สถานที่แปลงเกษตร
2: เหตุการณ์เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูบางอย่างอยู่ริมรั้วสวนเกษตรลุงบุญซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนร้องบอกเด็กๆว่ายืนดูอยู่ห่างๆนะ
3: ลุงบุญได้เล่าเรื่องสัตว์ให้เด็กๆฟังเด็กๆจึงเข้าใจ
4: ผลของเหตุการณ์ทุกคนมี
5: ขยับมาฝั่งนี้ลูก
4: ทุกคนมีเมตตากับสัตว์แม้สัตว์น่ารังเกียจก็สร้างประโยชน์ให้กับเรา
2: ข้อคิดความเมตตาต่อสัตว์และไม่ทำร้ายขอบคุณค่ะ
5: สุดยอดมากกลุ่มที่4นะครับก็ได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเนาะมีองค์ประกอบครบถ้วนนะมีทั้ง6อย่างเลยตามที่เราได้เรียนกันไปทีนี้คุณครูมีข้อชื่นชมนะนักเรียนลองดูผลงานเพื่อนสิลูกเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยใช่ไหมนะเขาจัดวางองค์ประกอบพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันไม่สเปะสปะมันมีการวางได้เรียบร้อยดีใช่ไหมแล้วก็เป็นไงลูกอ่านง่ายไหมน่าอ่านไหมแผนภาพความคิดของเพื่อนน่าอ่านนะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีส่วนสิ่งที่อยากจะแนะนำนักเรียนนะก็คือเรื่องของการเขียนเหตุการณ์ทุกกลุ่มเลยนะครับเวลาเราเขียนเหตุการณ์เนี่ยเราควรจะเขียนสรุปจากความเข้าใจของเรานะเราอาจจะอ่านมาจากหนังสือเป็นเหตุการณ์สั้นๆก็ได้ลูกนะสัก 3-4 เหตุการณ์เขียนด้วยสำนวนภาษาของเราแล้วก็นำเสนอออกมาแต่ว่านี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วอ่ะเก่งมากๆเลยกลุ่มที่4กลับไปนั่งประจำที่ได้อ่ะขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยกลุ่มไหนดีกลุ่มที่5เชิญเลยครับกลุ่มที่5ออกมาเลยนักเรียนส่งไมค์ให้เพื่อนเลยลูกทุกกลุ่มส่งไมค์มาที่เพื่อนเลยนะแล้วก็ให้กลุ่มที่5ออกมานะครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันพัฒน์เครือตาชื่อเล่นชื่อมะลิค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
7: หนูชื่อดนยาสร้อยสมค่ะ
8: หนูชื่อจิรวดีแก้วคำใต้ค่ะ
9: หนูชื่อทิติกัญญานาคทองอินค่ะ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อสุชาวดีบุรพาค่ะ
11: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกุฏิเมฆลักษณการครับ
12: หัวข้อชื่อเรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
13: ตัวละครลุงบุญก้องฟ้าคามน้ำค้างพอใจใบหม่อนแตงอ่อน
2: สถานที่แปลงเกษตรโรงเรียนค่ะเหตุการณ์เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนและมีเด็กกำลังยืนดูอะไรสักอย่างลุงบุญเห็นเด็กยืนดูแบบนั้นจึง บอกเด็กๆว่ายืนดูอย่างห่างๆนะ
14: งูมันทำอะไรกับตุ๊กแกครับก้องถามมันต่อสู้กันอยู่ลุงบุญตอบลุงบุญบอกเห็นไหมว่าสัตว์ในโลกนี้เขาสร้างให้มาคู่กันข้อคิดสัตว์ทุกตัวมีประโยชน์เราไม่ควรรังแกสัตว์ค่ะ
12: ผลของเหตุการณ์คนและสัตว์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ
5: จบหรือยัง
12: ขอบคุณค่ะ
5: โอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ถือไว้ก่อนนะมีข้อเสนอแนะแล้วก็มีเด็กๆลองดูสิลูกว่าเป็นยังไงบ้างผลงานของเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนนักเรียนคิดว่าเราควรจะแนะนำเพื่อนยังไงดีเราเพื่อนขาดอะไรไปอะไรนะเด็กๆกลุ่มที่5ฟังนะลูกเวลาเขียนครั้งต่อไปสมมุติว่าองค์ประกอบเราครบเนาะทั้งหมดเลยแต่ว่าเราต้องมีการจัดเรียงมโนทัศน์ให้ดีแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยโยงออกมาเข้าใจไหมลูกนะโยงไปอันนี้ก็คือเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องโยงมาแบบนี้อันนี้ก็โยงมาสถานที่โยงมาที่ข้อคิดแล้วก็พยายามทำกล่องข้อความหรือรูปร่างต่างๆให้มันมีลักษณะเป็นการจัดกลุ่มของข้อความเหมือนกับของกลุ่มที่4เห็นไหมเขาทำดีใช่ไหมลูกคือเรามองออกว่าอันนี้คือหัวข้อไหนแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ครูแนะนำนะในครั้งต่อไปเราต้องจัดการผลงานให้เรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของเหตุการณ์นะในการนำเสนอเหตุการณ์เนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปเอาข้อความหรือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือแล้วมาเขียนแบบนี้นักเรียนควรจะสรุปเป็นสำนวนภาษาของเราเองคือเราอ่านทั้งหมดเนี่ยแล้วก็บอกเหตุการณ์สิว่าลุงบุญได้พูดคุยกับเด็กๆแล้วก็เขาได้เล่าเรื่องอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างผลสุดท้ายเด็กๆที่ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขามีความคิดแบบไหนต่อเรื่องนั้นก็มาเขียนในผลของเหตุการณ์นะแล้วก็มีอีกหลายๆข้อที่น่าสนใจเนาะสถานที่ตัวละครข้อคิดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็ทำได้ดีแล้วนะก็ขอเสนอแนะแบบนั้นนะครับขอเชิญกลับไปนั่งที่ทีนี้เหลืออีกกี่กลุ่มเอ่ย3กลุ่มแต่ว่าด้วยเวลาของเราก็หมดแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทั้ง3กลุ่มเนี่ยไปนำเสนอภายหลังก็คือนอกเวลาก็ได้เนาะเราไปจัดกิจกรรมกันนอกห้องเรียนของเราแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกมานำเสนอนะครับสำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าในชั่วโมงเรียนไม่พอก็เดี๋ยวคุณครูก็สามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กๆได้มีโอกาสออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องจากการอ่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสรุปความเข้าใจจากการอ่านเนาะเราอ่านมาแล้วเราจับใจความได้แล้วนักเรียนมาอธิบายองค์ประกอบต่างๆโดยเขียนออกมาให้ได้เนี่ยถ้าเราตอบคำถามเหล่านั้นได้หรือเขียนออกมานำเสนอได้ก็ถือว่าเราเข้าใจเรื่องราวจากการอ่านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการหรือเทคนิคที่ดีสำหรับการตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนนะเท่าที่สังเกตมานักเรียนยังจะต้องพัฒนาเรื่องของการสรุปเหตุการณ์ให้ชัดเจนกว่านี้นะอันนี้ฝากทั้งต้นทางและก็ปลายทางด้วยนะครับสำหรับในการเรียนครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันในเรื่องของการอ่านเหมือนเดิมนะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยมอบหมายให้เด็กๆ เตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับแล้วก็ใบงานที่3เรื่องอ่านให้ดีมีข้อเท็จจริงเรากลับมาเจอกันในครั้งต่อไปก็เป็นเรื่องราวของการอ่านเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะมาอ่านเรื่องโอมพินิจมหาพิจารณานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้นักเรียนนำไปเป็นเครื่องมือสำหรับการอ่านหนังสือนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่ง

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไป

0: อีกแล้วเนี่ย
1: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
1: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
2: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
2: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจะไปศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
2: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
2: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
2: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
2: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
2: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
2: ทำไมล่ะ
0: ครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
2: พายุสุริ

0: เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
0: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
1: ให้พิบัติก็คือ
4: และพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: แล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีสองเดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน

วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนชีวิตอมตะ
1: โหยเก็บเวลตั้งนานอ่ะโอ้ยหงุดหงิดไม่เอาอ่ะต้นกล้าไม่อยากแพ้รีสตาร์ทใหม่ซะเลยนี
2: ่โอ้โหเกมต่อสู้อันใหม่เหรอ
3: เล่นเกมอันตรายหรือเปล่าล่ะนั่นน
1: ่ะเฮ้ยอันตรายยังไงอ่ะหลวงอาก็แค่เกมอ่ะพอตายก็เริ่มใหม
3: ่ก็ทำได้แต่ในเกมอ่ะนะชีวิตจริงน่ะตายก็คือจากไปไม่หวนกลับ
1: เฮ้ยทำไมจะไม่ได้อ่ะ
2: ตายไม่เป็นไรใช่ไหมงานรถถังเล่นด้วยสิ
1: ได้เลยได้เลย
3: เอาอาวุธมาตีกันอีกแล้วมันอันตรายนั่นน่ะ
1: ถ้าเราตายในเกมก็แค่รีสตาร์ทง่ายจะตายไปอ่ะแล้วถ้าใช้อาวุธก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโตขึ้นนะต้นกล้าจะไปสักคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าอยู่แล้ว
3: มาเรื่องพวกนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอก
1: เฮ้ยก็ไม่แน่นะหลวงอาน
2: ั่นสิรถถังเคยเห็นพวกเซียนพระมีคาถากระพันด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
3: เห็นไหมเจ็บตัวจนได้คงกระพันอมตะน่ะไม่มีอยู่จริงๆหรอกเรื่องแบบนี้เขาคุยกันมาเป็นพันๆปีแล้ว
2: ใครคุยเรื่องนี้กันเหรอฮะ
4: ความแก่ชราและความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ประจักษ์แก่เจ้าชายสิทธัตถะแล้ว
5: ความตายคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู
3: ้ถ้าเช่นนั้นการอำลาจากความตายข้าขอรับหน้าที่นี้เอง
4: รู้สึกไม่สบายใจเลยทั้งเรื่องความชราและโรคภัยไข้เจ็บ
5: อย่าทรงกังวลไปเลยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อของเจ้าชายรับสั่งให้สร้างปราสาท3ฤดูก็เพื่อให้ทรงมีความสุขเกษมสำราญพระเจ้าค่ะ
4: นั่นสินะการอยู่ในปราสาททำให้ข้าไม่เคยพบเห็นความชรา

0: และความน่ากลัวของการเจ็บป่วยเลย
1: อย่าทรงกังวลเลยพระเจ้าค่ะ
0: เอ๊ะที่ริมแม่น้ำนั่นกำลังเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเถอะฉันนะ
1: อย่าพระเจ้าค่ะอย่า
0: พวกท่านจะทำอะไรนั่นมันร่างคนนี่นะดับสิดับดับสิฉันนะช่วยกันดับไฟหน่อย
1: เจ้าชายเจ้าชายอย่าอย่าพระเจ้าค่ะอย่า
0: ทำไมล่ะฉันนะ
2: ทรงพระเจริญ
1: มันเป็นประเพณีพระเจ้าค่ะ
0: ประเพณีอะไรกันถึงได้เอาคนมาวางไว้บนกองฟืนเช่นนี
1: ้ประเพณีเผาศพพระเจ้าค่ะ
0: เผาศพศพคืออะไร
1: คือคนที่ตายแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ตายหมายความเช่นไร
1: คนตายคือคนที่ไม่มีลมหายใจแม้มีเท้าแต่ไม่อาจเดินได้มีตาก็ไม่อาจมองเห็นสิ่งใดได้ถึงแม้จะมีหูก็ไม่ได้ยินอะไรอีกไม่มีความรู้สึกร้อนหรือหนาวอีกต่อไปส่วนเนื้อหนังร่างกายก็จะเปื่อยเน่าส่งกลิ่นเหม็นและแห้งสลายไปพระเจ้าค่ะ
0: นี่มันอะไรกันยิ่งกว่าความชรายิ่งกว่าความเจ็บป่วยมันคือความตายอย่างนั้นหรือ
1: พระเจ้าค่ะ
3: เจ้าไม่น่าจากพ่อไปเลยข้าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้ว
0: นี่หรือคือการเผาศพร่างนี้กำลังจะกลายเป็นเท่าฐานไม่มีโอกาสสูดลมหายใจสูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้ไม่ได้เห็นโลกใบนี้ไม่ได้ยินเสียงนกร้องแม้เสียงริ่งรีดเรไรแล้วก็จะไม่ได้สวมกอดบุคคลอันเป็นที่รักอีกต่อไปฉันนะเราทุกคนต้องตายจริงหรือ
3: เจ้าไม่น่าจากข้าไปเลย
0: เจ้าตอบข้าสิ
1: พระเจ้าค่ะ
0: แต่ที่เป็นพระราชาหรือเชื้อพระวงศ์นั้นหรือ
1: พระเจ้าค่ะ
0: แล้ววิธีแก้ไขล่ะมีไหมฉันนะ
1: ยังไม่มีพระเจ้าค่ะ
0: ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมคนเราต้องแก่ชราทำไมคนเราถึงต้องเจ็บป่วยแล้วทำไมคนเราถึงต้องตาย
4: โหเราทุกคนต้องตายสิใช่ไหมครับ
5: รถถังไม่อยากตายรถถังไม่อยากถูกเผา
6: ไม่มีใครหนีพ้นหรอกทั้งหลวงตาต้นกล้ารถถังหรือแม้แต่หลวงอาเองพระศาสดาเองก็ทรงหนีไม่พ้นกฎธรรมชาติข้อนี้เช่นกัน
5: รถถังกลัว
4: จะกลัวอะไรล่ะถังเราเนี่ยยังเด็กอยู่รถถังไม่ได้ยินหรือยังไงอ่ะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วค่อยตายเราเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่อีกไกลใจเย็นๆถังเอ้ยแล้วไอ้ที่เราตายเนี่ยตายในเกมบอกแล้วไงรีสตาร์ทก็มีชีวิตใหม่แล้ว
6: ในโลกนี้มันไม่ได้เรียงลำดับอย่างนั้นเสมอไปนะต้นกล้าชอบดูคลิปดูข่าวเด็กแอบไปเล่นน้ำเล่นฟืนเล่นไฟหรือของอันตรายถึงจะเป็นเด็กถ้าประมาทไม่ระวังก็อาจจะเจ็บหรือตายได้มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะแล้วนี่
5: ใช่รถถังก็เคยเห็น
6: ชีวิตจริงน่ะรีสตาร์ทไม่ได้เหมือนในเกมหรอกนะ
4: งั้นไปกันเถอะรถถัง
5: ไปไหนเหรออ
4: ้าวก็ไปเล่นเกมไง
6: เล่นก็เล่นได้นะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าชีวิตจริงรีสตาร์ทไม่ได้ทำอะไรก็ต้องคอยระวังอย่าประมาทเด็ดขาด
5: เข้าใจแล้วครับไปต้นกล้า
4: ลุย
5: ไปลุยก่อน
6: สาธุ
4: ไปเล่นเกมกันเลย
5: ใช่เลย
6: มรณะคือความตายเป็นนิมิตหรือการเตือน

บกับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการ

สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสลับประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนนั่นคือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการเป็นเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center

0: เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
1: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
0: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
2: มันเป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
3: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
4: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
5: ๆขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรา

0: ไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามแล้วก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
2: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
3: ไม่ใช่ข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตเราก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทมโดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับกทมก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ .6 ซึ่งนี่มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็เดือดร้อนลำคาระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
4: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดคร
3: ับกี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างตอนทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ทั้งแต่ยังไม่ได้ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
1: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยคำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะ

0: ติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
1: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
0: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้นะสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซั่นได้ค่ะ
1: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้ง

0: แต่เมื่อคืนนี้
1: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือนและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
2: ้บริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสต.นะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่และในส่วนของผู้กับสฟ.บางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
0: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
1: ่และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
0: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู

0: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
1: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
0: จะฮะว่ายังไงนะ
1: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
1: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
0: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
2: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
1: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการ

อันทำกล่องเปิดรับแสดงความคิดเห็นใช่ไหมว่าเราทุกคนเนี่ยนักเรียนทุกคนเด็กๆทุกคนนะครับมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนกิจกรรมในของโรงเรียนกิจกรรมของชุมชนต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมกล่องแสดงความคิดเห็นไปเปิดรับแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้รับผิดชอบตามระดับชั้นไปนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับการที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ไปเปิดกล่องนะครับรับแสดงความคิดเห็นจากพี่ๆน้องๆในโรงเรียนวังไกลกังวลกันได้เลยครับ

0: และนี่นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเด็กๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนปไหนนะครับก็มีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมีสิทธิที่จะเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นนะครับของตนเองในการพัฒนาโรงเรียนได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนสิทธิของเรากันดีกว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมายเดี๋ยวครูขอถามนักเรียนต้นทางสัก2คนนะครับว่าเอนักเรียนคิดว่าสิทธิที่นักเรียนพึงจะได้รับตามกฎหมายเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสิทธิอะไรบ้างขอ1คนแรกก่อนมีใครครับคนที่1ไหนลองบอกคุยเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆปลายทางได้รับฟังด้วยครับ
1: สิทธิที่จะได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้ครับ
0: นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานเลยที่เด็กๆทุกคนนักเรียนทุกคนพึงจะได้รับก็คือการอ่านออกเขียนได้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับอีกสัก1คน1คนครับมีตัวแทนแล้วครับ
2: สิทธิที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราอย่างปลอดภัยให้อาหารเราทานครับ
0: แน่นอนนี่คือสิ่งที่จำเป็นทั้งนั้นเลยขอบคุณมากครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางบอกมานะครับว่านี่แหละครับสิทธิที่เขาพึงจะได้รับตามกฎหมายนะครับได้รับการเรียนนะครับได้รับการศึกษานะครับได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับการรับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพอย่างมีประโยชน์นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิทธิเด็กนะครับที่ผู้ใหญ่ควรรู้และเราทุกคนควรรู้นะครับเป็นการทบทวนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิทธิข้อที่1นะครับสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันแล้วนะครับแต่เราจะมีการมาทบทวนกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่คลอดตลอดจนได้รับการเลี้ยงดูที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับสิทธิข้อที่2ที่เด็กๆควรจะต้องรู้ผู้ใหญ่ก็ควรต้องรู้นะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับสิทธิที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดนะครับและการทารุณกรรมทุกรูปแบบทั้งร่างกายและจิตใจนะครับสิทธิข้อที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนในการศึกษาตามมาตรฐานทุกรูปแบบอย่างที่นักเรียนกลุ่มที่1ได้บอกมานะครับและสิทธิสุดท้ายนั่นก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้และทำกิจกรรมไปแล้วนะครับให้นักเรียนทบทวนด้วยนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเองและนี่นะครับก็เป็นสิทธิของเด็กทั้ง4ข้อนั่นเองนะครับมาในวันนี้นักเรียนเดี๋ยวครูจะนำนะครับสิทธิที่เด็กพึงจะได้รับตามกฎหมายนะครับเรามาดูการปฏิบัติต่อเด็กนะครับผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลอื่นๆนะครับเวลาจะปฏิบัติต่อเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆนะครับนักเรียนเห็นตัวหนังสือสีเหลืองไหมเขาอ่านว่าอะไรเอ่ยเวลาจะกระทำสิ่งใดก็ตามให้ยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กนะครับเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะครับไม่ว่าบุคคลใดก็ตามนะครับเวลาจะปฏิบัติอะไรกับนักเรียนเด็กนะครับจะต้องดูว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นประโยชน์สามารถส่งเสริมสนับสนุนได้แต่หากว่าไม่เป็นประโยชน์นะครับก็ไม่ควรปฏิบัติต่อเด็กนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับครูจะนำมาทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือห้ามมิให้ผู้ใดกระทำต่อเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่มีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในข้อที่1คือกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กครูยกตัวอย่างนะครับนักเรียนการทารุณกรรมต่อร่างกายพวกเรารู้แล้วใช่ไหมการทารุณกรรมต่อร่างกายนะครับนั่นก็คือการทุบ ตีนะครับการเอาน้ำร้อนมาราดใส่ตัวการทารุณกรรมทางร่างกายแบบนี้นะครับแต่จิตใจล่ะใครเคยโดนทารุณกรรมทางด้านจิตใจบ้างนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันนะครับตัวอย่างนะครับครูขอยกตัวอย่างเช่นอาจจะพูดนะครับว่านักเรียนว่าเด็กว่าเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กที่เลวนะครับไม่สมควรอยู่ในบ้านไม่สมควรอยู่ในครอบครัวนี้นะครับพูดอย่างสม่ำเสมอเป็นการทำร้ายจิตใจของนักเรียนนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการทารุณกรรมทางด้านจิตใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีบุคคลหรือพ่อแม่ผู้ปกครองกระทำแบบนี้แสดงว่าผิดกฎหมายนะครับนักเรียนต่อไปข้อที่2เรามาดูนะครับห้ามมิให้ผู้ใดกระทำต่อเด็กนะครับไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ในข้อที่2นั่นก็คือจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลของเด็กที่อยู่ในความดูแลของตนจนน่าเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กตัวอย่างนะครับนักเรียนตัวอย่างว่าสมมติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุนะครับขาเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุได้มีบาดแผลใหญ่เลยนักเรียนแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนะครับไม่นำนักเรียนไปโรงพยาบาลไปรักษาให้ถูกต้องตามวิธีการนะครับเป็นเหตุให้นักเรียนเนี่ยอาจจะต้องตัดขาทิ้งเลยแบบนี้ผู้ปกครองคนนั้นผิดกฎหมายนะครับนักเรียนนี่คือสิทธิของพวกเรานะครับที่พวกเราพึงจะได้รับนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับเรามาดูข้อที่3บังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดตัวอย่างเช่นมีการบังคับนะครับให้นักเรียนนะครับรวมกลุ่มกันหรือว่าเป็นการชักจูงนะครับให้นักเรียนรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการไปท้าเพื่อนต่อยไปชกต่อยกับเพื่อนไปตบตีกับเพื่อนนะครับแบบนี้ผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเสี่ยงนะครับอาจจะเสี่ยงให้นักเรียนเนี่ยกระทำผิดได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อที่3ทีนี้เรามาดูข้อที่4กันดีกว่าครับข้อที่4นะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับนักเรียนโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็กเว้นแต่จะเป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วตัวอย่างเช่นมีการโพสต์นะครับลงสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีเด็กชายกอนะครับน่ารักมากเลยแต่ยังไม่มีผู้ดูแลขอให้คนที่มีจิตใจดีนะครับนำเด็กชายกอเนี่ยไปรับเลี้ยงได้แบบนี้โพสต์ได้ไหมนักเรียนโพสต์ในสื่อโซเชียลได้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่5นะครับบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน

0: อันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีการบังคับเด็กนะครับให้ไปขอทานให้ไปเป็นเด็กเร่ร่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายหรือเขามีคำว่ายินยอมถ้าพ่อแม่ของเรานะครับผู้ปกครองของเรายินยอมให้ลูกไปเป็นขอทานนักเรียนคิดว่าผิดไหมผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะยินยอมหรือว่าบังคับขู่เข็นก็ตามนะครับก็ผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปข้อที่6ครับใช้จ้างหรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อการพัฒนาการของเด็กนะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นการจ้างแรงงานเด็กนะครับให้ทำงานเกี่ยวกับไฟที่เป็นไฟแบบร้อนๆเป็นการหลอมเหล็กหลอมโลหะแบบนี้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับก็จะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กนะครับผู้ใดจะกระทำมิได้นะครับทีนี้ต่อไปข้อที่7ครับบังคับขู่เข็นฉายชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็กนักเรียนลองนึกภาพกีฬาอะไรบ้างที่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมของเด็กน่าจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเป็นยังไงบาดเจ็บได้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นกีฬาอะไรกีฬาอะไรเอ่ยชักเย่อยังไม่ใช่เทควันโดอาจจะมีเทควันโดมีอะไรอีกไหมเคยเห็นมีเคยมีการต่อยมวยถ้าพ่อแม่บังคับเราให้ไปต่อยมวยเพื่อแลกเงินชิงรางวัลแบบนี้พ่อแม่ผิดกฎหมายไหม
1: ผ
0: ิดนะครับหรือเราบอกว่าเราเป็นเด็กเรายินยอมเองแหละเราอยากจะไปต่อยมวยนะครับโดยการต่อยของเราเนี่ยเข้าข่ายลักษณะของการทารุณกรรมนะครับทำให้เด็กเนี่ยเกิดบาดเจ็บขึ้นมานะครับนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมผิดเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับต่อไปข้อที่8นะครับใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันสถานค้าประเวณีหรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้าตัวอย่างเช่นนะครับตามตัวเลยนักเรียนพวกเราเล่นการพนันได้ไหมไม่ได้นะครับให้พ่อแม่เราเนี่ยให้เราไปเล่นการพนันหรือยินยอมให้เราไปเล่นการพนันแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับพ่อแม่นะครับอาจจะต้องมีโทษนะครับเดี๋ยวครูจะบอกนะครับตอนหลังว่าโทษทั้ง10ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับต่อไปข้อที่9นะครับบังคับขู่เข็นฉายชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำอันเป็นลักษณะลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใดนะครับข้อนี้ก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิของเรานะครับที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนั่นก็คือจำหน่ายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็กเว้นแต่การปฏิบัติทางแพทย์แน่นอนอยู่แล้วนักเรียนไม่ว่ากฎหมายใดก็ตามนะครับห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับเป็นไงนักเรียนซื้อจำหน่ายหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับบุหรี่หรือว่าสุรานั่นเองพวกเรายังเป็นเด็กอยู่เราสามารถซื้อได้ไหมไม่ได้นะครับเราไม่สามารถซื้อจำหน่ายหรือว่าแลกเปลี่ยนได้นะครับมีความผิดนะครับความผิดนี้นะครับเขาบอกว่าบทลงโทษนะครับผู้ฝ่าฝืนข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ10ข้อที่ครูพูดบอกเล่ามานะครับมีโทษทั้งนั้นเลยนะครับนักเรียนวันนี้พวกเราก็ได้รับรู้สิทธินะครับของพวกเรากันแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะ

ให้เราทำการสิ่งใดเนี่ยถ้าตรงกับ10ข้อนี้นะครับบอกปฏิเสธได้เลยนะครับนักเรียนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเป็นสิทธิของเราที่จะได้รับตามกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวถึงเวลาของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันวิเคราะห์ข่าวนะครับสิทธิเด็กนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับโรงเรียนนักเรียนต้นทางนะครับมีอยู่5กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มจะได้ข่าวไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูกำหนดให้นักเรียนปลายทางนะครับวิเคราะห์ข่าวที่1นะครับข่าวที่1บอกว่าแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายทุบตีลูกเลี้ยงวัย14ปีนะครับนี่คือข่าวที่นักเรียนกลุ่มที่1และนักเรียนปลายทางจะต้องวิเคราะห์นะครับทีนี้ต่อไปข่าวที่2นะครับเรามาดูข่าวที่2กันบ้างข่าวที่2บอกว่าชีวิตสลดนะครับแม่บังคับเด็กหญิง11ขวบเร่ขอทานนี่คือกลุ่มไหนเอ่ยที่จะต้องวิเคราะห์ข่าวนี้กลุ่มที่2นะครับต่อไปข่าวที่3ข่าวที่3บอกว่าสลดแม่ตกงานโพสต์สื่อโซเชียลมีเดียยกลูกให้คนอื่นนะครับต่อไปกลุ่มที่4ข่าวที่4นะครับนั่นก็คือผู้ปกครองบังคับขู่เข็นให้ลูกขึ้นชกมวยชิงเงินรางวัลนะครับและกลุ่มสุดท้ายข่าวที่5กลุ่มที่5นะครับแม่ค้าร้านโชว์หวยขายบุหรี่ให้แก่เด็กและเยาวชนทีนี้เราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรนะครับนี่คือใบกิจกรรมนะครับวิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กนะครับให้นักเรียนระบุชื่อกลุ่มของตนเองลงไปด้วยนะครับโดยนักเรียนจะต้องเขียนว่าข่าวที่นักเรียนได้รับคือข่าวเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ส่งผลต่อเด็กอย่างไรและหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรนักเรียนครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนจำได้ไหมเราได้เรียนรู้กันแล้วถ้าเราพบเจอเด็กๆถูกทารุณกรรมเราจะแจ้งสายด่วนอะไรเอ่ย1300ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ถึงเวลาพวกเราได้วิเคราะห์ข่าวแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับประเมิน1ครั้งประเมิน1ครั้งพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอ๊เสียงเบามากเลยทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสร็จไหมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปของเรานั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้โดยขั้นสรุปนะครับครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนำเสนอผลการวิเคราะห์ข่าวนะครับเรื่องสิทธิเด็กนะครับเดี๋ยวขอเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่5เลยนะครับขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอได้เลยครับทุกคนฟังเพื่อนด้วยนะครับ
1: ข่าวเรื่องแม่ทำร้ายร่างกายทุบตีลูกวัย14ปีเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่งผลต่อเด็กอย่างไรเด็กได้รับบาดเจ็บเสียใจและอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กทำให้เด็กมีความคิดที่ไม่ดีต่อพ่อแม่มีความคิดที่อยากหนีออกจากบ้านหากนักเรียนเจอเหตุการเหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทรใส่ด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมและโทรบอกญาติพี่น้องที่สามารถช่วยเหลือเราได้หรือโทรแจ้งตำรวจช่วยเหลือทันทีครับ
0: นี่คือกลุ่มที่1ยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่2อ่านคำถามด้วยนะครับให้เหมือนกลุ่มที่1นะครับเราจะได้เข้าใจตรงกัน
2: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องชีวิตสลดแม่บังคับเด็กหญิง11ขวบเร่ขอทานเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ไม่ดีส่งผลต่อเด็กอย่างไรทำให้เสียความรู้สึกด้อยค่าและเครียดเด็กอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวเด็กเสี่ยงเสียชีวิตหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรควรช่วยเหลือเด็กก่อนและโทร191และค่อยโทรสายด่วน1300ค่ะ
0: นี่คือการวิเคราะห์ข่าวของกลุ่มที่2ยอดเยี่ยมมากครับต่อไปขอกลุ่มที่3ครับ
3: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องข่าวที่3เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ไม่เพราะลูกของเราเราไม่สามารถยกลูกให้คนอื่นส่งผลต่อเด็กอย่างไรเด็กเกิดไม่มีเด็กเกิดความไม่คุ้นเคยและเกิดความเศร้าเด็กมีความเสี่ยงต่อร่างกายและจิตใจหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทรเบอร์1300และปรึกษาผู้ปกครองครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนี่ก็คือเป็นกรณีข่าวที่มีการโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับยกลูกให้คนอื่นนะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับ
4: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องผู้ปกครองบังคับขู่เข็นให้ลูกขึ้นชกมวยชิงเงินรางวัลเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่งผลต่อเด็กอย่างไรอาจจะทำให้บาดเจ็บหรือส่งผลต่อการเจริญเติบโตหรือพิการได้และส่งผลต่อจิตใจหรือแก่พ่อแม่ได้หากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทรสายด่วน1300แจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถ้าหากว่าเราเจอนะครับข่าวในลักษณะที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4บอกมาเนี่ยจะต้องแจ้ง1300นะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับต่อไปเรามาดูของกลุ่มที่5กันดีกว่าครับ
5: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องแม่ค้าโชห่วยขายบุหรี่ให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดี ส่งผลต่อเด็กอย่างไรอนาคตของเด็กอาจจะติดบุหรี่งอมแงมได้อาจเกิดโรคมะเร็งต่อเด็กและเยาวชนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีใครอยากคบหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทร1300และแจ้งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจเพราะอาจทำร้ายต่อเด็กและเยาวชนที่เกิดเป็นโรคได้ค่ะ
0: นี่คือการวิเคราะห์ข่าวของกลุ่มที่5ใช่ไหมเมื่อมีการจำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยถือได้ว่ามีความผิดนะครับสามารถแจ้งความนะครับกับตำรวจได้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาประเมินนะครับประเมินสิ่งที่เราทำได้กันนะครับเป็นการประเมินตามสภาพจริงนะครับนักเรียนวิเคราะห์ข่าวสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมายถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้ชัดเจนครบทุกหัวข้อนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้ากลุ่มใดบอกว่าเราวิเคราะห์ได้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับวิเคราะห์ได้ครบทุกหัวข้อแต่ว่ายังไม่ชัดเจนประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้ากลุ่มใดบอกว่าเอ๊ะครูให้วิเคราะห์ข่าวเนี่ยวันนี้เราวิเคราะห์ไม่ได้เลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าจะวิเคราะห์อย่างไรนะครับผลกระทบต่อเด็กจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้มีกลุ่มที่1นะครับแล้วก็กลุ่มที่5นะครับเอามือลงยอดเยี่ยมมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างเอ่ยโอ้โหยอดเยี่ยมครับเอามือลงและใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับและนี่นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กที่พวกเราเนี่ยพึงได้รับตามกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับและเราจะได้มาเล่นเกมนะครับเกี่ยวกับการปกป้องนะครับสิทธิของตนเองนะครับว่าเราจะปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างไรบ้างเมื่อมีคนมาละเมิดสิทธิของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของใบนะคะนักเรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะใช่แล้วนะคะเป็นเรื่องของใบมีหน้าที่อะไรครั้งที่2นะคะนักเรียนคะในผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปใครจำได้บ้างเราทำอะไรบ้างคะนำใบพืชมาทำอะไรเราสังเกตลักษณะแล้วเอาไปต้มในน้ำเปล่าหรือต้มในแอลกอฮอล์คะต้มในน้ำเปล่าก่อนหลังจากต้มในน้ำเปล่าเสร็จต้มในอะไรต่อต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะก่อนที่จะหยดไอโอดีนเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องล้างใบในอะไรเอ่ยในอะไรคะในน้ำเปล่าเสร็จแล้วค่อยหยดอะไรใครจำได้หยดสารอะไรหยดสารละลายไอโอดีนนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมานำใบพืชมาต้มในน้ำเดือดเสร็จแล้วนำไปต้มในเอทิลแอลกอฮอล์นะคะแล้วนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วค่อยหยดสารละลายไอโอดีนไปที่ใบพืชจากการทำกิจกรรมที่เราได้พูดคุยกันมาได้ผลเป็นดังนี้เลยอย่างแรกใบอะไรคะลูกใบชะบาก่อนที่จะหยดสารละลายไอโอดีนก่อนที่จะต้มตอนเริ่มต้นเขาเป็นสีแบบไหนคะสีเขียวใช่ไหมคะหลังจากต้มและหยดสารละลายไอโอดีนแล้วเขาเป็นสีอะไร
1: สีดำ
0: สีดำนะคะคือสีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสีม่วงดำทีนี้ใบต่อมาใบอะไรคะ
1: ใบแก้ว
0: ตอนก่อนต้มเป็นสีอะไรหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนสีอะไรสีอะไรคะสีดำเช่นกันนะคะใบต่อไป

0: ใบหมากนวลก่อนต้มสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เหลือง
0: หลังต้มล่ะคะ
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: หลังต้มและหยดสารละลายไอดีนเนี่ยเห็นเป็นสีม่วงดำนะคะต่อไปใบอะไรเอ่ย
1: ใบเฟ
0: ื่
1: องฟ้า
0: ใบเฟื่องฟ้านะคะใบเฟื่องฟ้าก่อนต้มสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขีย
0: วหลังต้มและหยดสารละลายไอดีนสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีม่วงดำและใบสุดท้ายใบปีบเป็นอย่างไรคะก่อนต้มสีเขียวแล้วหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเป็นสีอะไรเป็นสีม่วงดำนี่คือผลการทำกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะเราได้ผลเป็นเช่นนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าก่อนต้มกับหลังต้มที่เขาเป็นแบบนี้ทั้ง5ใบได้ผลเหมือนหรือต่างกันเหมือนหรือต่างคะเหมือนหรือต่างกันคะตอบดังๆเลยเหมือนกันนะคะคือก่อนต้มเนี่ยใบพืชมีสีเขียวแต่พอต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเสร็จใบพืชนะคะทำให้สีของไอโอดีนเนี่ยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีอะไรคะ
1: ม
0: ่วงดำทั้ง5ชนิดที่เราเลือกมาได้ผลเช่นเดียวกันนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าเพราะเหตุใดพอเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปที่ใบพืชหลังจากต้มเสร็จแล้วทำไมถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำตอนนี้ให้คิดคำตอบไว้เดี๋ยวจะสุ่มเลขที่คิดว่าเพราะอะไรสีของสารละลายไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไปเป็นสีม่วงดำนะคิดคำตอบไว้นะคะเลขที่อะไรดีนะวันนี้คนที่จะเป็นผู้โชคดีวันนี้คือเลขที่คือ13ค่ะเชิญค่ะในช่วงนี้นะคะให้ตอบตามความคิดของตนเองได้ว่าเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำครับเชิญครับเบนนี
2: ่เพราะมีสารครับ
0: เพราะมีสารอะไรบางอย่างอยู่ในใบพืชใช่ไหมคะนี่คือความคิดของนี่เรามาฟังอีกสักหนึ่งคนนะขอบคุณเบนนี่มากนะคะเมื่อสักครู่เบนนี่บอกว่ามีสารอะไรบางอย่างอยู่ในใบพืชแน่ๆเลยนะคะคนต่อไปเลขที่1ค่ะเชิญค่ะกล้าเชิญเลยค่ะตอบตามความคิดตนเองได้เลยว่าสีไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำเพราะอะไร
3: มีแอลกอฮอล์ครับ
0: คิดว่าเป็นเพราะแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะขอบคุณกล้ามากค่ะขออีกหนึ่งคนได้ไหมคะได้นะได้นะได้นะเลขที่อะไรนะเลขที่7ค่ะเพิร์ทเชิญค่ะเพิร์ทคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะลูกตามความคิดตนเองได้เลยตอบผิดได้ตอบถูกได้ค่ะ
3: ก็สารไอโอดีนกันครับ
0: น่าจะเป็นเพราะสารไอโอดีนใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: อันนี้คือความคิดของเพิร์ทนะคะทีนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะคะมีใครคิดเห็นแตกต่างจาก3คนนี้ไหมใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะยกมือตอบได้เลยนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดสารละลายไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไปเป็นสีม่วงดำลองตอบเพื่อนๆในห้องฟังได้เลยจากคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเพื่อนตอบว่าต้องเป็นสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในใบพืชแล้วก็มีเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเอทิลแอลกอฮอล์แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวไอโอดีนเองนะคะเราจะมาหาคำตอบร่วมกันวันนี้ว่าที่สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะเรามาดูที่กิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมวันนี้นะคะมีจุดประสงค์ด้วยกัน3ข้อนะเรามาดูกันทีละข้อเลยข้อที่1ค่ะขอฟังทุกคนอ่านพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางด้วยข้อที่1 1 2 3เริ่ม

าให้เราสังเกตและอธิบายลักษณะของอะไรคะสารคุณครูจะมีสารต่างๆมาให้แล้วให้สังเกตว่าก่อนหยดสารละลายไอโอดีนกับหลังหยดสารละลายไอโอดีนมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะข้อ1ทําได้ไหมคิดว่าทําได้ไหมคะข้อ1ได้นะต่อไปข้อที่2ค่ะ

0: ข้อที่2นี้เขาให้เราตีความหมายแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะสารที่อยู่ที่ไหนสารที่อยู่ในใบพืชอย่างเช่นที่เบนนี่ตอบเมื่อสักครู่เลยว่าต้องมีสารอะไรสักอย่างในใบพืชแน่เลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคือสารอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้นะคะข้อสุดท้ายค่ะลูกอ่านพร้อมกันค่ะข้อสุดท้ายนี้เวลาที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคุณครูเน้นย้ำเสมอเลยเราต้องมีเหตุผลประกอบเสมอเลยนะคะทีนี้มาดูที่วิธีอุปกรณ์ทีนี้มาดูที่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีทั้งหมด9อย่างเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ทำอะไรนะเราเริ่มจากอย่างแรกคืออะไรคะเด็กๆอย่างที่1คือตรงนี้สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะเป็นถ้วยพลาสติกหรือว่าเป็นจานหลุมโลหะซึ่งที่ครูเลือกมาให้วันนี้เป็นจานหลุมโลหะนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจานโลหะแบบนี้นะคะจานโลหะแล้วก็จะมีเป็นหลุมต่างๆนะคะที่เราสามารถใส่สารลงไปได้นะคะต่อไปตรงนี้เดี๋ยวจะได้สังเกตแล้วก็ได้ใช้เวลาใช้จับระมัดระวังนะเพราะว่าหลุมเนี่ยไม่ได้ลึกมากมันอาจจะทำให้สารของแต่ละหลุมไหลไปรวมกันได้นั้นเวลาจับเวลายกให้ระมัดระวังนะคะตรงนี้นะคะส่วนต่อไปคืออะไรคะข้อที่2คืออะไรคะ
1: หลอดโยด
0: ออกเสียงว่าหลอดโยดหลอดหยดเช่นเดิมเลยนะคะก็คือส่วนนี้นะคะหลอดหยดนะวันนี้คุณครูใส่มาในขวดแก้วนะครั้งที่แล้วเราใช้ในบิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะครั้งนี้ใช้ในขวดแก้วได้เช่นกันวิธีใช้เหมือนเดิมเลยนะคะหลอดหยดในรอบนี้จะเป็นหลอดหยดแบบเดิมวิธีใช้ทบทวนก่อนใช้ยังไง
1: บ
0: ีบแล้วก็จุ่มแล้วก็ปล่อยก็จะได้สารขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถยกไปหยดในบริเวณที่เราต้องการได้นะเวลาที่หนูจะหยดก็ค่อยๆบีบให้เขาหยดลงไปตามจำนวนหยดที่เราต้องการนะคะพอใช้เสร็จรอบนี้ใช้เสร็จหนูสามารถปิดเป็นฝาขวดได้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้เข้าใจไหมคะอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าเคยใช้แล้วอย่างที่3คือสารละลายไอโอดีนเข้มข้น 1% ก็คือสารสีน้ำตาลที่ครูแสดงให้ดูในขวดเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4คืออะไรคะ
2: น
0: ้ำเปล่าซึ่งครูเตรียมมาให้ในบิ๊กเกอร์นี้นะคะข้อที่5คือข้อที่5คือแป้งอะไรแป้งมันสำปะหลังนะคะนี่คุณครูก็เตรียมมาให้เช่นกันอย่างที่6คือ
1: แป้งข้าวโพด
0: แป้งข้าวโพดนะคะก็จะเป็นบิ๊กเกอร์นี้นะคะอย่างที่7คือ
1: แป้งข้าวเจ
0: ้าแป้งข้าวเจ้านะคะตรงนี้นะคะอย่างที่8คือ
1: แป้งสำหรับทาต
0: ัวแป้งสำหรับทาตัวนะคะก็คือบิ๊กเกอร์นี้และอย่างสุดท้ายคือออกเสียงว่าเอทิลแอลกอฮอล
1: ์
0: 95% คุณครูก็เตรียมให้ในบิ๊กเกอร์นี้เช่นกันนี่คือสารที่เราจะได้ใช้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ทำอะไรบ้างนะคะสำหรับวิธีทำข้อที่6นี้ขอฟังกลุ่ม1กลุ่ม2อ่านให้เพื่อนฟังนะข้อที่6พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว1 2 3เริ่มในข้อที่6นี้เราต้องสังเกตอะไรบ้างขอฟังคำตอบจากกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางค่ะเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะ
1: แป
0: ้งข้าวโพดอะไรอีกแป้งมันสำปะหลัง
1: น
0: ้ำเอทิลแอลกอฮอล์นะคะ ทำไมเราถึงเลือก4สารนี้มาคะลูกวันนี้เราจะหาคำตอบสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีเพราะอะไรใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะเอทิลแอลกอฮอล์วันนี้เราจะลองทดสอบ

สองตัวนี้หรือเปล่านะแป้งข้าวโพดทำมาจากอะไรเหมือนกันคะแป้งข้าวโพดทำมาจากอะไรคะตามชื่อเขาทำมาจากข้าวโพดแปลว่ามันน่าจะเป็นมีสารอะไรสักอย่างเหมือนกันเป็นพืชเหมือนกันแป้งมันสำปะหลังมันสำปะหลังเป็นอะไรคะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์มันสำปะหลังเป็นพืชเป็นแป้งมาจากพืชสองตัวนี้ดูสิว่ามันจะได้ผลเหมือนในใบหรือเปล่านะอันนี้คือสีสารที่เราเลือกมานะคะหลังจากเราสังเกตตอนที่เราสังเกตรอบแรกหยดไอโอดีนหรือยังคะหยดสารละลายไอโอดีนหรือยังคะสังเกตรอบแรกหยดสารละลายไอโอดีนหรือยังคะยังไม่หยดนะสังเกตก่อนหยดให้เรียบร้อยแล้วค่อยหยดสารละลายไอโอดีนแล้วสังเกตอีกรอบนะคะอันนี้คือข้อ6ต่อไปข้อที่7ขอฟังกลุ่ม3 4 5อ่านให้ฟังค่ะ

อ่ะหลังจากที่เราทำการหยดสารละลายไอโอดีนลงในสาร4ชนิดที่เราพูดเมื่อสักครู่แล้วให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่าผลที่ได้ในคาบเรียนนี้กับผลที่ได้ในการหยดสารละลายไอโอดีนใส่ใบพืชมันเกี่ยวข้องกันไหมมันเหมือนหรือมันต่างกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองส่วนใบงานจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะทุกคนหน้าที่เท่าไหร่นะคะใช่แล้วในหน้าที่81ซึ่งวันนี้จะบันทึกบริเวณด้านล่างนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูใบงานหน้า81บริเวณด้านล่างได้เลยตอนนี้ทุกคนเปิดใบงานหน้า81ค่ะเจอไหมคะเจอแล้วนะคะเรามาดูซิว่าบันทึกอย่างไรเห็นตารางด้านล่างไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วนะสารต่างๆที่เราจะทดสอบมี4สารด้วยกันมีสารอะไรบ้างคะแป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นหมายเลข1ดังนั้นในหลุมหมายเลข1นะคะคือแป้งข้าวโพดหมายเลข2คือแป้งมันสำปะหลังคุณครูก็จะเขียนหมายเลขกำกับไว้หมายเลข2นั่นคือแป้งมันสำปะหลังหมายเลข3คือน้ำดังนั้นในจานหลุมที่เขียนว่าหมายเลข3คือน้ำอย่างที่4คือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะในหมายเลข4ของจานหลุมโลหะคุณครูเขียนไว้แล้วซึ่งในหลุมที่4คือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองทีนี้เด็กๆดูช่องสีเหลืองช่องสีเหลืองเขาให้บันทึกอะไรคะสีเหลืองช่องสีเหลืองนี้คือก่อนที่เราจะหยดเราเห็นสารเป็นไงเราเขียนบรรยายมาอย่างเช่นอาจจะเห็นแป้งข้าวโพดเป็นผงสีขาวหนูก็เขียนได้เลยเป็นผงสีขาวนะคะแล้วก็สังเกตหมายเลข2 3 4ให้ครบทั้ง4หมายเลขนะคะเขียนให้ครบเลยในช่องสีเหลืองทั้ง4ช่องจากนั้นเราค่อยหยดไอโอดีนพอหยดเสร็จเห็นเป็นอย่างไรหนูก็คลึกมาอย่างเช่นอาจจะบางส่วนเป็นผงบางส่วนเป็นน้ำสีอะไรเราก็อธิบายมานะคะตรงนี้มีใครงงวิธีบันทึกผลไหมคะใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ได้ลงมือทำนะคะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังและใช้อย่างถูกวิธีนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตและบันทึกผลด้วยส่วนนักเรียนมีหน้าที่สองอย่างหนึ่งคือสังเกตสารก่อนที่จะหยดว่ามีลักษณะอย่างไรบันทึกผลให้เรียบร้อยและเมื่อสังเกตเสร็จแล้วหยดสารละลายไอโอดีนนะคะตรงนี้นะคะให้หยดในปริมาณที่เท่ากันทุกกลุ่มเลยตกลงร่วมกันก่อนเด็กๆคะเราจะหยดสารละลายไอโอดีนลุมละกี่หยดให้เด็กๆเลือก5หยดมีเพื่อนเสนอมา5หยดมีใครจะเสนอ3หยด3หยดพอทีนี้จะให้โหวตระหว่าง5หยดกับ3หยดเด็กๆดูปริมาณของสารที่อยู่ในหลุมคิดว่าควรจะใช้5หยดหรือ3หยดไหนใครโหวต5

หยดยกมืออ่าใครโหวต3หยดยกมือค่ะได้เอามือลงค่ะดังนั้นในรอบแรกทุกหลุมเลยเราจะหยดไอโอดีน3หยดนะคะหยดสารละลายไอโอดีน3หยดถ้าเด็กๆเห็นผลชัดเจนสามารถสังเกตได้เลยแต่ถ้าเห็นผลไม่ชัดเจนสามารถเพิ่มเป็น5หยดได้แต่ต้องเพิ่มในทุกๆหลุมเข้าใจไหมคะถ้าเราจะเพิ่มเป็น5หยดให้เพิ่มในทุกๆหลุมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตกลงกันในห้องเรียนได้ว่าเราจะหยดสารละลายไอโอดีนทั้งหมดกี่หยดนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ไม้สั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งไม่มีคำว่าปรบต้องปรบแบบไม่มีเสียงเอาใหม่นะคะอีก1รอบสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งใครยังไม่มีสติดึงสติกลับมาค่ะลูกเด็กๆคะเราทำกิจกรรมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้นะคะใครที่บันทึกผลยังไม่เสร็จวางมือก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เล่าผลให้ฟังดูจากผลการทดลองในถาดแล้วก็เล่าได้เลยว่าเราเห็นผลเป็นอย่างไรนะคะเลขที่ที่จะได้เล่าผลการทดลองนะได้แก่เลขที่16ค่ะเริ่มจากหมายเลข1ก่อนเลยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดค่ะก่อนที่จะหยดเป็นอย่างไรคะลูกหนูเห็นเป็นอย่างไร
1: เป็นผงสีขาวค่ะ
0: เป็นผงสีขาวหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนเห็นผลเป็นอย่างไรคะ
1: บางส่วนเป็นผงสีขาวบางส่วนเป็นน้ำสีดำค่ะ
0: บางส่วนเป็นผงสีขาวบางส่วนเป็นน้ำสีดำขอบคุณมากค่ะอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะต่อไปคือแป้งมันสำปะหลังนะคะให้บอกว่าก่อนหยดกับหลังหยดเป็นอย่างไรเลขที่25ค่ะเชิญเพื่อนๆตั้งใจฟังค่ะแป้งมันสำปะหลังได้ผลเป็นอย่างไรเชิญค่ะ
2: ก่อนหยดสารละลายไอโอดีนเป็นผงสีขาวค่ะ
0: หลังหยดล่ะคะ
2: หลังโยดบางส่วนเป็นสีขาวบางส่วนเป็นสีม่วงดำค่ะ
0: ได้ผลคล้ายกันกับแป้งข้าวโพดเลยบางส่วนเป็นผงสีขาวเหมือนเดิมบางส่วนเป็นน้ำสีดำนะคะต่อไปน้ำนะคะน้ำหมายเลข3นะคะเลขที่30ค่ะไม่มาต่อไปเลขที่5ค่ะเชิญค่ะน้ำเปล่าก่อนหยดกับหลังหยดเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆฟังค่ะลูก
2: ก่อนหยดเป็นสีใสครับ
0: ครับก่อนหยดมีลักษณะใสนะเราจะใช้คำว่าลักษณะใสเพราะว่าใสไม่ใช่สีนะคะต่อไป
2: หลังหยดมีลักษณะสีเหลืองครับ
0: ก่อนหยดเนี่ยใสหลังหยดเป็นสีเหลือง
2: หลังหยดเป็นสีเหลือง
0: เป็นสีเหลืองขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเอทิลแอลกอฮอล์เลขที่27ค่ะเชิญค่ะได้ผลเป็นอย่างไรคะลูกก่อนหยดกับหลังหยดค่ะ
2: ก่อนหยดเป็นน้ำสีใสค่ะ
0: น้ำลักษณะใสหลังหยดค่ะ
2: เป็นสีดำค่ะ
0: หลังหยดหมายเลข4นะลูก
2: เป็นสีเหลืองค่ะ
0: เป็นสีเหลืองนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆปลายทางแล้วได้ผลเช่นเดียวกันกับเพื่อนต้นทางหรือไม่เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกแป้งข้าวโพดเมื่อสักครู่นี้ก่อนหยดเป็นผงสีขาวนะคะก่อนหยดแป้งมันสำปะหลังก็เป็นผงสีขาวเช่นกันก่อนหยดน้ำเนี่ยมีลักษณะเหลวใสนะเอทิลแอลกอฮอล์ก่อนหยดก็มีลักษณะเหลวใสเช่นกันทีนี้มาดูหลังหยดบ้างทีละอย่างเลยเริ่มจากแป้งข้าวโพดนะคะมีลักษณะบางส่วนเป็นผงบางส่วนนะคะเป็นของเหลวสีม่วงดำได้ผลเช่นเดียวกับที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่เลยนะคะและแป้งมันสำปะหลังก็เช่นกันนะคะบางส่วนเป็นผงบางส่วนมีลักษณะเหลวแล้วก็เป็นสีม่วงดำนะต่อไปน้ำนะคะเป็นของเหลวสีน้ำตาลอ่อนหรือที่เพื่อนเห็นเป็นสีเหลืองนั่นเองเอทิลแอลกอฮอล์นะคะได้ผลเช่นเดียวกันกับน้ำเลยนะคะเด็กๆสามารถดูผลเพิ่มเติมจากรูปนี้ได้เลยนะคะถ้าเด็กๆปลายทางไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมนะคะสามารถสังเกตผลในรูปนี้ได้เลยหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือแป้งข้าวโพดนั่นเองก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้หลังหยดส่วนแป้งมันสำปะหลังก็จะเป็นลักษณะนี้หลังหยดสารละลายไอโอดีนน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้และเอทิลแอลกอฮอล์ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เลย นะคะนี่ก็จะเป็นผลการทำกิจกรรมที่ได้เด็กๆคะทีนี้ดูจากรูปนี้หมายเลข1กับหมายเลข2คือแป้งข้าวโพดกับแป้งมันสำปะหลังเขาได้ผลเป็นยังไงกัน
3: ที่เด็กจะแห้งไว
0: ถ้าดูสีเขาได้ผลเป็นยังไงกันคะคล้ายกันไหมคล้ายกันเลยคือได้สีม่วงดำคล้ายกันแล้วเขามีอะไรที่เหมือนกันทำไมเขาได้ผลคล้ายกันแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวโพดเขามีลักษณะอะไรที่เหมือนกันคะก่อนที่จะหยดตอนก่อนหยดเขามีอะไรเหมือนกันเป็นผงสีขาวเหมือนกันแล้วก็ทำมาจากอะไรเหมือนกันเลยทำมาจากเป็นแป้งทั้งสองอย่างซึ่งแป้งทั้งสองอย่างทำมาจากพืชนะคะเยี่ยมมากนี่คือลักษณะที่เขามีร่วมกันทีนี้ถ้าเด็กๆบอกว่าเป็นแป้งสีขาวๆเนี่ยทำให้ไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นม่วงดำได้ถ้าเราประหยดใส่แป้งชนิดอื่นล่ะถ้าเราประหยดใส่แป้งชนิดอื่นจะได้ผลเช่นเดียวกันไหมไหนใครคิดว่าพอเอาไอโอดีนประหยดใส่แป้งชนิดอื่นก็จะได้ผลเช่นเดียวกันยกมือไหนใครคิดว่าพอเอาสารละลายไอโอดีนประหยดใส่แป้งชนิดอื่นแล้วจะได้ผลต่างไปจากเดิมยกมือค่ะเอามือลงค่ะขอฟังเหตุผลนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้มีเบลเล่ยกว่าน่าจะได้ผลเหมือนกันขอฟังเบลเล่ว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าจะได้ผลเหมือนกันครับตอนนี้ตอบตามความคิดตัวเองได้เลยลูกเบลเล่คิดว่าน่าจะได้ผลเหมือนเดิมใช่ไหมครับคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าก็เป็นแป้งเหมือนกัน
0: เพราะว่าเป็นแป้งเช่นกันก็น่าจะได้ผลเช่นเดียวกันเป็นเหตุผลได้ทีนี้ขออีกหนึ่งคนที่คิดว่าจะได้ผลต่างออกไปคิดว่าเพราะอะไรขอฟังเจทูได้ไหมครับได้ไหมเกสเตอร์ได้ไหมคะคิดว่าจะได้ผลต่างออกไปเพราะอะไรเชิญครับเกสเตอร์คิดว่าได้ผลเช่นเดียวกันกับเบลเล่เหรอคะไหนใครคิดว่าต่างกันขอดูมืออีกครั้งหนึ่งไม่มีใครยกเลยขอดูมืออีกครั้งหนึ่งใครคิดว่าได้ผลต่างออกจากต่างจากเดิมยกมือค่ะตอบได้นะลูกตอนนี้ตามความคิดตนเองได้เลยมาลีเชิญค่ะมาลีคิดว่าจากเดิมเพราะอะไรคะตามความคิดตนเองได้เลยลูก
2: ถ้าเป็นแป้งทาตัวจะเป็นสารอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งจากพืชค่ะ
0: มาลีบอกว่าถ้าเป็นแป้งทาตัวเนี่ยอาจจะได้ผลต่างออกไปนะคะเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคุณครูเตรียมแป้งมา2ชนิดนั่นก็คือหมายเลข5เป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หมายเลข6เป็นแป้งทาตัวนะคะแป้งทาตัวนี้ชนิดที่คุณครูเตรียมมาเนี่ยไม่ได้ทำมาจากพืชนะคะเป็นแป้งทาตัวที่ทำมาจากแร่ธาตุอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมายเลข5กับหมายเลข6อันไหนที่จะได้ผลเหมือนกับแป้งข้าวโพดอันไหนที่จะได้ผลต่างจากแป้งข้าวโพดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กรับจานหลุมโลหะนี้นะคะแล้วก็หยดสารละลายไอโอดีน3หยดเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็มาดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

ร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะทีนี้เรามาดูผลพร้อมๆกันนะคะหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสำหรับทาตัวชนิดที่ทำมาจากแร่ธาตุนะคะได้ผลเป็นดังนี้เลยหมายเลข5สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีอะไรหมายเลข5สีอะไรคะสีม่วงดำหมายเลข6เห็นเป็นสีอะไรคะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะทีนี้เด็กๆคะจากที่เราทำการทดลองมาตั้งแต่ต้นคาบตอนนี้

0: มีเสียงมาจากกลุ่มอะไรนะจากที่เราทำการทดลองมาตอนต้นคาบจนถึงเมื่อสักครู่นี้สารละลายไอโอดีนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อเจอกับสารใดบ้างดูในถาดได้เลยเขาจะเปลี่ยนตอนเจอกับสารอะไรบ้างคะมีแป้งอะไรบ้าง
1: แป้งข
0: ้
1: าวโพด
0: แป้งข้าวโพดอะไรอีกแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำตอนเจอ3แป้งนี้แล้วทั้ง3ชนิดนี้เป็นแป้งที่ทำมาจากอะไรอะไรนะคะใช่แล้วทั้ง3ชนิดนี้เป็นแป้งที่ทำมาจากพืชนะคะดังนั้นถ้าเราจะสรุปเกี่ยวกับการสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเราจะสรุปได้ว่ายังไงดีเขาจะเปลี่ยนสีตอนที่เจอกับอะไรคะสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำตอนที่เขาเจอกับอะไรแป้งที่มาจากอะไรเขาจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเจอกับแป้งที่ผลิตมาจากพืชนั่นเองนะคะสารละลายไอโอดีนเนี่ยเราหยดลงไปในแป้งที่ทำมาจากพืชปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำแต่ถ้าหยดใส่แป้งที่ไม่ได้ทำมาจากพืชอย่างเช่นแป้งที่ครูเตรียมมาสีเขาจะเป็นยังไงลูกสีเขาจะเปลี่ยนไหมคะสีเขาจะเปลี่ยนหรือว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้ผลการทดลองชั่วโมงที่แล้วสารละลายไอโอดีนที่หยดลงไปในใบพืชเป็นสีเดิมหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรคะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ายกับในแป้งเมื่อกี้เลยคล้ายกับในแป้งเมื่อสักครู่เลยแสดงว่าอะไรลูกทำไมพอเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปในใบพืชตรงที่เคยเป็นสีเขียวสีของไอโอดีนทำไมเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นม่วงดำแปลว่าในใบพืชมีอะไรมีอะไรนะมันเปลี่ยนสีแบบเดียวกันเลยแปลว่ามันมีอะไรมันมีอะไรคะเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วว่าไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำก็แต่เมื่อมันเจอแป้งที่ผลิตจากพืชใช่ไหมคะแล้วในใบเมื่อกี้นี้เราหยดปุ๊บสายสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำแปลว่าในใบพืชมีอะไรมีอะไรนะตอบดังๆเลยเยี่ยมมากแปลว่าในใบพืชเนี่ยตรงที่เคยเป็นสีเขียวเนี่ยเขามีแป้งสะสมอยู่นะคะเด็กๆคะเราถ้าเราจะสรุปเกี่ยวกับใบพืชที่เราบอกว่าในใบพืชมีแป้งเราจะยกอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันเราเห็นจากอะไรคะเห็นสีอะไรเปลี่ยนเห็นการเปลี่ยนสีของไอโอดีนจากสีอะไรเป็นสีอะไรเห็นการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นม่วงดำเก่งมากค่ะทุกคนนะคะตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้เลยว่าสารละลายไอโอดีนนะคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อหยดใส่แป้งที่มาจากพืชแล้วพอเราหยดใส่บริเวณของใบที่เป็นสีเขียวเนี่ยปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเหมือนกันเลยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่นั่นเองนะคะสุดท้ายเด็กๆลองสรุปกิจกรรมวันนี้ให้ครูฟังหน่อยเราจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการทดลองวันนี้ว่าอย่างไรสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ลองบอกให้คุณครูฟังด้วยค่ะสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อเจออะไรคะเมื่อเจอกับแป้งที่ทำมาจากพืชนั่นเองนะคะเราก็สามารถนำไปเชื่อมโยงกับผลการทดลองครั้งที่แล้วได้ด้วยนะคะดังนั้นในใบพืชที่เราเห็นสีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีม่วงดำในใบพืชนั้นมีอะไรอยู่คะตอบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่เรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของใบมีหน้าที่อะไรครั้งที่3ตอนนี้เราทราบแล้วว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าแล้วแป้งที่อยู่ในใบพืชมาจากไหนนะคะซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบความรู้เรื่องหน้าที่ของใบหน้าที่80นะคะและคำ

0: ามหลังทำกิจกรรมหน้าที่82คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะใครที่บันทึกผลยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถกลับไปบันทึกเพิ่มเติมที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: และทั้งหมดทำความขอบคุณครับคุณ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆคะ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
1: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
0: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให้
1: ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
2: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
1: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
2: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
3: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
2: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
3: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
2: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลานๆ
4: ครับ
1: คุณตาคุณยาย

0: เป็นสุขมาดูนี่แล้วดาวอยู่เครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษา

0: คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้ที่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป
0: ้อภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พ
0: ่ออีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเอง

0: ซึ่งครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: หญิง
0: อีกครั้งนะครับ
1: หญิง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นหญิงเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ช้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้โซโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่า ภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำ

0: กล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ป่า
1: อีกครั้งนะคะ
0: ป่า
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
0: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเอง
0: ครับ
1: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: มากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิ่ม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็

0: วัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูเนมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช
1: ่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือก็คือคำว่า

0: เหง้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซม
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากได้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนานี่ได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่า

0: มีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ยาง
0: เล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
0: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่
1: วงยางเล็ก
0: ๆนะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
0: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมากสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
0: ใช่ครับ
1: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมนุษย์
0: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
1: ครับ
0: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ
1: ้
0: าจำเป็นต้องบวชนะครับถ้าจำเป็นต้อง
1: แล้วไม่ใช่บวชเนรแล้วถ้าไม่ถึงเวลา
0: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: โอ้เหรอ
0: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ7สัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนันต์และความเป็นเนี่ยครับจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคริสตศาสนาบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับ

0: มันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
2: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่ามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
3: ์
2: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วแม้เขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองแล้วจะทักตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้

0: หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะนั้นเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอันต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี้เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์อะไรต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเราไม่ต้องสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายสุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
1: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นแหละทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
2: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิด การแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
3: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
4: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนานะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
3: คิดแค่คิดนะ
4: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
3: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
4: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
3: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
4: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้น เวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมี

0: ุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปกับอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช
0: ่ไหมใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลง
0: แต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
1: ยังอยู่
0: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรม
1: ครับ
0: การทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว
2: ่าคนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้าลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
2: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหน
2: ครับ
1: คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: นั่นเรามองคนอื่น
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
2: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเราเนี่ยครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100เนี่ยครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปี

0: ทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
0: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
2: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
2: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทําให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ําท่วมนูห์น้ําท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมุฮัมมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติแล้วก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
3: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้เป็นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
4: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
5: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี

0: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
1: ์
0: ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไมเวลาจัดการไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
1: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลลอฮ์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดง่ายเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
0: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
2: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
0: ครับ
2: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้น
0: ตัวเราก่อน
2: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมอง
0: ครับ
2: นะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทําลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทําลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลอาจารย์ทําไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตนางอุปมังกะเร
0: ครับ
2: นะอัตนางอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตนางอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมานะเข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเราเป
0: ็
2: นเขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไง
0: ครับ
2: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
0: ังไง
2: ยังไงเราต้องการยังไง
0: พูดเพราะๆมั้ย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
2: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานถ้าแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าแท้

0: จของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
2: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
2: ๆมีมากกว่านั้นจริงๆจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่ง อยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่1 first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่2 เขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาศรีตาสาคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่3คือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า4ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ตอบว่าจะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
2: คนแบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
3: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี้
1: อัน
3: น
1: ี้คือมุมได้ก็หมายความ
3: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
2: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
2: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับในตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
2: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอคนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้

เห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมาย

0: เราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม่เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
1: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอันต้าซาวว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
0: ้
1: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
0: ครับ
1: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนหนึ่งบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
0: ครับก็สวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
1: สงสัยอยู่ครับ
0: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
0: ครับ
2: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะครับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทํา a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดเพราะไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่ไหมหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเงี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
0: แสดงว่ากินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงนะโอ้ลุงนี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
0: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิต
0: มาอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิส

0: อิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพัฒธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราเนี่ยคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่มั้ยสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ใช่มั้ยผู้แทนของอัลเลาะห์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้มั้ยคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังค์ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์1สตังค์ใช่มั้ย2ทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่มั้ยพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่มั้ยไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามก็คือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาท นั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำศัลยกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้านักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระจายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันลองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้ได
1: ้โอเคไปจ้าเหลือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: สวิงอันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำอะครับ
1: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: มันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินอุ้ยปากแดง
1: ได้ครับเนื้อปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล5-60เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือน

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วนี่นะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่าเลยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทู่ทื่อป้องป้องเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขานั่นแหละค่ะที่มันตัวเขานี่แหละ
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเนาะ
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงสั่งไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: หน
1: ่
0: อ
1: ย
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มโปย
0: อันนี้ก็อยากรอบัน
1: รอบัน
2: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฟูงไม่ไ
3: หม้จะไปเอาปลาโคมนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาทงตัวเมื่อกี้แล้วมันหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ตัว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ยมาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะ
0: ปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
3: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
3: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
3: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
3: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ักกระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะอันนี้จะเกลือนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: นะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทําเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะมั้ยคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึง
0: จัดเครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: นะชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

ี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อย

0: ยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
2: หยกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยเป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะล้วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: แกงต้นตำรับ
0: จริง
2: ต้นตำรับ

0: ันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเราอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอจังของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพอจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: พี่ไก่เชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าว
2: เคยเชิญไม้ทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมา
3: อมรินทร์ทีวี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งป่าน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เทพโพงามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: จุ๋มค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
3: ตกลงถามใครก่อน
2: ถามป๋าเทพก่อนแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รองม
3: าถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจอ่ะกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
1: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
3: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
3: เราจะเลิกคนที่2มา
1: ครับ
3: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
1: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
3: ่3
1: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี
3: ้มา2
1: ครับ
3: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับตอนหลังก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
1: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู่ว่าชอบต้องมีการแฮมก่อนตอบด้วย
4: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอะ
1: ครับ
4: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
3: ค่ะก็อันกันนั้นยังได้ก็ดีนะ
4: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
1: งั้นก่อนเข้า
3: พูดดีๆพี่พูด
1: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไห
4: มมันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
1: นี่
4: ใช่
1: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามีครอบครัวมาก่อนนะ
3: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
4: ใช่ไ
3: ห
1: มเขามีมาก่อนสองข้อเขามาจีบเราม
4: ัน
1: เรารู้พ่อดมนะ
4: ใช
3: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
4: ขนาดนั้นเลย
3: จริงจริงจริงไม่ได้คิดจะจีบ
4: เขาณเดชเลย
3: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มอะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอะ
4: แม่สื
1: ่อ
3: ถามเลยเล่าให้เ
4: ขาฟังแม่สื่อมากกว่าเนาะ
3: เ
4: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลก
1: ชอบ
4: คนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
1: ะ
4: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
1: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
3: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่นี่จริง
4: เดี๋ยวก่อน
3: ชีวิตเป็นนี่จริง
4: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
3: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
4: ค่ะ
3: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่
4: ะ
3: มันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
4: ป๋าบอก
2: กว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
4: เขาพูดค่ะเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
2: ค่ะ
4: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
2: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
4: แรกๆนะแรกมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดีป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
2: พาไป
4: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยหาใหม่ยังไม่ได้ไงก่อนและเลียมๆไปยังอื่นอีกก่อน
2: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
4: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
3: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
4: พระเลี่ยมทอง
3: พระเลี่ยมทอง
4: ไปตักบาตรวันปีใหม
2: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
3: เปย์เลย
4: ให้พระ
3: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
4: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
2: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
5: เมียคอยมาคุ้มเมียมาคุ้มเมียมาคุ้ม
6: คอยมาคุ้มคอยมาคุ้มเมียคอยมาคุ้มคอยมาคุ้มคอยมาคุ้มตบมือค่ะตบมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคุ้มเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
7: ปากดีเหลือเกินนะแกแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพียงคำถามมากี่ปีละถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
8: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
7: ่
8: อ
7: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
8: ครับ
7: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
6: โอ้โหนี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
7: ไหนวะ
6: นี่
7: มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
6: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
9: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
7: ถูยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
8: เอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
6: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
7: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
6: คือตอนนั้น ฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได
8: ้นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่ ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
6: อยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
7: ้นี่ขนาดนี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ยังไม่ได้ร้อง
1: ฮะ
0: ยังไม่ได้ร้อง
1: ก็เพลงคู่ไง
0: ก็เพลงคู่ฉันต้องร้องสิ
1: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
0: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันนะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉัน จะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
1: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
1: สลัด
4: เล่นเล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
1: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
0: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับค
5: นที่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
0: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
1: ไปร้านบ้านั่นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันอะไรไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
6: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลย

0: คนไหนเหรอ
1: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่พี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
0: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
2: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
3: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยไปถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
0: ใช่คนเดียว
3: ไปเลยไป
2: เดี๋ยวสิฉันไม่มีเงินติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
3: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอเป็นปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเราก็จะไหวเหรอเรา
0: ป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านนี้เขาไม่มีป๋าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางนี้มาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเต็กกี้เนี่ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่
3: อ
1: ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กๆก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าเค้ายาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทําไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันมั้ยคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทํางานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไร
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม
2: ่มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกหรืออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วอยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี้ยเพราะจุ๋มนะเพราะจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื
3: ้อ
4: ไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิด

0: ไปทำใหม่อีกแล้วสงนิดพลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
0: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
2: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
3: ใช
2: ่ถูกไหมครับ
3: เข้าใจกัน
2: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
0: ่อใช่ถูกต้อง
2: มันไม่ใช่ว่ามีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะป๋า
0: ใช่จะมันดึงดูดเข้ามาหา
2: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
0: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
1: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
0: ่
1: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
3: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
1: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
3: ไม่เป็นไร
1: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
3: คนดูเขาก็โดนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
1: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
4: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
1: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงหนึ่งแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
4: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
3: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
4: จริงๆเป็นเจ้าชู้ด้วย
3: ไม่เหมือนนี่เลย
5: พูดจริงเหรอไปหำไปติดหมอนวดจริ งๆเหร
3: อพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
4: ในช่วง3เดือน
3: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนในรถ
4: นอนรอผู้หญิง
3: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
4: เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปชะโงกดูเขานอนหลับจริงอ่ะหลับเลย
1: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
4: ประมาณตีหนึ่งตีสองเราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
5: แล้วป๋าช็อกไหมตอนที่แม่ไปเคาะประตู
3: ถ้ามีซาวน์นะดังดังปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่างนี้เลยอะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายสบายพยายามแต่ซาวน์ไปแล้วนะ
1: เนี่ยแล้วแม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
4: เขาอยู่ตรงที่ตรง
1: เขาอยู่ตรงคนขับ
4: ใช่
1: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้างๆ
4: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้าน ก็คืนนั้นยังไม่กลับ
3: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได้ไง
4: เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
5: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
4: วันรุ่งขึ้น
5: กลับบ้านเลย
4: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
5: ทําไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
3: ถ้ากลับคืนนั้นกูเสียศักดิ์ศรีอีก
1: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
4: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
3: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กําลังร้านกําลังจะเริ่มเนี่ยทําไมไม่อยู่ทำไมมันดูมาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
4: ร้านเปิดไปแล้ว
3: ที่
4: ไป
3: บว
4: ชแล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
5: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
0: ถูกต้อง
5: แค่นั้นเอง
0: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
5: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
3: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมเนี่ยคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
5: อ่ะแล้วพอสึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
4: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
5: เพราะอะไรครับ
4: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
5: 15วันนั้น
4: 15วันที่ไปบวชอ่
5: ะ
4: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
5: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
4: มานอน
3: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
5: ที่ร้านเฝ้าเลย
3: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
5: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
3: ตอ
5: นเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
3: ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกัน
5: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
3: นอนที่นั่นดูแล
5: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
3: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
4: นอนบนโซฟา
3: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
4: ที่หมูกระทะนะคะ
1: ค่ะ
4: แล้วพอ
3: คนเดียวจริงๆ
4: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
5: า
4: ตัดไฟตัดน้ํามันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ่อ
5: ครับ
4: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันน่ะสึกมาไอ้ไม่สึกมาทําความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทําความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
3: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนื้อน่ะเพื่อใครอ่ะเอออ
5: ่ะพอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้
4: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
3: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นะคนเดียวป๋านี่แหละ
1: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
3: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทับไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังไงเดียเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่อ่ะต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
5: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
4: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
3: ก็แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์ เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
1: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน

0: โอเค
1: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
0: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
2: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
0: ่
2: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี
1: ้
2: เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
1: ่
2: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
3: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
0: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
2: ้
0: แต่มันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
2: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
0: อ
2: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้3ถึงกว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
0: พี่อุ้ดล่ะครับ
3: ตรงนี้ผม
4: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช
3: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
1: ่
3: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
4: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละ

0: เป็นยังไงบ้างอะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
0: ่โอ้ยแม่ก็ไปอะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ้ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: แม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
1: โอ
2: ้โอ
1: ้แม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
2: พ่อพ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
3: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
0: พาไทยทอฟฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
3: จะไปไหนอ่ะไปอัดรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
0: มีมุมรอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วเนี
3: ่ยโอเคไปนะ
0: เดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
0: และก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
2: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกโถ่ลำพาน
2: เขินก็บอกเราอ่ะ
3: ถามมาเยอะแยะไลฟ์มามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคุณทิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วหาม
0: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วย
0: ไทยแล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานเดือนหลายเดือนแล้วนี่
2: ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชนชื่นน่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีแล้วครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอะไรการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยมั้ยคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลยรอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: ครับเรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่เราไม่ร
3: ู้นุ่นอะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: ครับ
3: ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันก็มันไม่ใช่อยู่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี้ก็ทำให้
0: ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูกๆที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรสักหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
3: ครับ
0: แค่นี้เอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะ
0: ว่า
1: ป๋ารู้สึก

0: ยังไงคะที่แม่บอก
1: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
2: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
1: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
2: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
1: ิ
2: ด
1: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
2: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
1: นี
2: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆแกจะมึงพูดเยอะเรื่องครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
1: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแค่แล้วแชร์ดีกว่า
0: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
3: ก็มองว่าคู่นี้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
2: นี่ลองพูดดีมาก
1: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้ทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
2: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
1: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู
2: ่เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เรา
2: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา
1: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
2: ครับผม
1: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
2: ไม่ใช่ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
1: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
4: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
2: เข้าใจกัน
4: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างแล้วยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
0: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณป๋าค่ะ
1: พี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่ได
2: ้โอ้โหหวานมาก
0: โอ้
3: เจ๋งมากเลยอภัยวันนี้ดัชนีก็มีเพอร์เฟกต์ดัชนีก็มีไลท์เจ็ดไป
4: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย
3: เออปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
3: นัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครัว
2: แกอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกับส่วนมากต่างคนต่าง
5: เพราะอะไร
2: ไ
5: ม่คุย
4: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
5: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
3: ป๋ามีผม
2: อยู
6: ่อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
5: อันนี้ไทย
6: ตอนเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปหนึ่งตอนนี้ได้ไหม
2: เอานะ
3: เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหารงั้นได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
7: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่

0: สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจปากแข็งแค่นั้นแหละ
1: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแรงได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสักต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวนอุทยานต้นสักใหญ่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสัก

0: นาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตั้งแต่20เมตรขึ้นไปโคนต้นเป็นภูพรหรือรอยหยักเว้าลำต้นตรงมีสีน้ำตาลปนเทาเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบแตกออกตามกิ่งก้านหรือตามลำต้นเล็กๆของกล้าไม้เป็นคู่ๆตรงข้ามกันใบมีขนาดใหญ่ผิวใบสากคายใบอ่อนที่เพิ่งแตกมีสีน้ำตาลแดงและมีขนอ่อนนุ่มดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งในราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมผลค่อนข้างกลมมีเมล็ดใน 1-4 เมล็ดเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่เห็นเส้นวงปีชัดเจนลายเส้นปีจะบอกอายุของต้นสักความโต1วงจะใช้เวลา1ปีสักมีถิ่นกำเนิดเฉพาะในอินเดียพม่าลาวบางส่วนของอินโดนีเซียและไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบบ้างทางภาคกลางและภาคใต้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามมีสารแทคโตครินอนซึ่งทำให้ปลวกมอดไม่กัดกินจึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนวัสดุเครื่องใช้ต่อเรือและแกะสลักนอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรอาทิแก่นขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ไข้ใบขับลมในลำไส้รักษาเบาหวานปัสสาวะพิการไตพิการ
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการไขน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

0: ป่าให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีปริมาณโอโซนมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นนี่นะครับเรื่องคมอันตรายนะครับหนึ่งอันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกหมีควายพวกกระทิงหรือพวกช้างจะหลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นยังคุกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูเลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยังพวกไอ้งูตรงหลอกตรงกลางเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะอยู่พวกป่าดิบแล้งหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่า

ที่เรามุ่งหน้าไปทางเส้นเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณที่เราตีนมนะครับไปฟันแบบฟันไปขาดไว้ระยะขาดตรงนี้ตรงทางตรงประมาณ20เมตร30เมตร15เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็อยู่ประมาณ5เมตร6เมตรอะไรประมาณครับเป็นรอยขาดตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทไว้อันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแล้วเส้นไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่เก็บผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

เมื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำมาเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคนหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

พอไปถึงแหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบ

0: แต่หากช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นละ
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและขดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังหน้าผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

การเดินอ้อมเข้าไปในป่าหาทางลงไปยังด้านล่างของหน้าผาเพื่อหาจุดที่ใช้อุปกรณ์โรยตัวได้ตรงจุดนี้เป็นหน้าผาชั้นสุดท้ายเป็นจุดที่สามารถโรยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โรยตัวที่นำมาเพื่อดูว่าทุกชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโปรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างกว้างคเนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัว

ขณะที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

3ที่อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่จะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเอง

0: เองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
7: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
7: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้น

0: เออข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ค่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดิเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราดี
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ภัยพิบัติก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะขามต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มะขามเป็นไม้เขตร้อนเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีถิ่นกำเนิดในเอเชียและแอฟริกาต่อมามีการนำเข้ามาในประเทศแถบเขตร้อนของเอเชียและลาตินอเมริกาปัจจุบันมีมากในเม็กซิโกมะขามมีชื่อเรียกอื่นคือตะลูปมาแกงภาคกลางเรียกมะขามไทยภาคใต้เรียกขามนครราชสีมาเรียกตะคูนกะเหรี่ยงกาญจนบุรีเรียกม่วงโคลงเขมรสุรินทร์เรียกจำเปียวมะขามเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่โคนต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง1เมตรต้นอาจสูงถึง20เมตรอายุยืนถึง100ปีเปลือกหนาครุขระสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นสะเก็ดมีกิ่งก้านสาขามากที่ปลายกิ่งห้อยลู่ลงใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับดอกมีสีเหลืองอ่อนปนส้มออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลเป็นฝักโค้งงอเปลือกหนาแข็งสีน้ำตาลตาลอมเทาเนื้อมีทั้งรสเปรี้ยวและหวานขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเขียงใบดอกและฝักใช้เป็นอาหารยอดและฝักอ่อนมีคุณค่าทางโภชนาการคือมีวิตามินเอมากนอกจากนี้เกือบทุกส่วนของมะขามยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้มกับน้ำหรือน้ำปูนใสแก้ท้องเดินใบต้มน้ำดื่มช่วยย่อยและขับปัสสาวะเนื้อในฝักที่แก่จัดเรียกว่ามะขามเปียกมีรสเปรี้ยวประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายตัวเช่นกรดทาร์ทาริกกรดซิตริกเป็นต้นทำให้ออกฤทธิ์ระบายและลดความร้อนของร่างกายลงได้ทั้งยังใช้เป็นยาระบายอ่อนๆแพทย์ไทยเชื่อว่ารสเปรี้ยวนี้จะกัดเสมหะให้ละลายได้ด้วย

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ

0: ชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณยังจำภาพหลอดที่ติดอยู่ในจมูกเต่าตัวนี้ได้ไหมถ้าคุณยังจำได้แสดงว่าภาพนี้มีผลกับคุณแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนทำคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าหลอดชิ้นนี้ไม่ได้มาจากมือคุณคุณคิดว่าหลอดชิ้นสุดท้ายที่คุณเพิ่งใช้ไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีหลอดพลาสติกคุณจะใช้ชีวิตยังไงคงไม่สะดวกบ้างแต่เชื่อว่าคุณคงปรับตัวได้เทียบกับเต่าตัวนั้นคิดว่าใครลำบากกว่ากันหลอดพลาสติกถูกผลิตขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช้เวลาย่อยสลาย450ปีแสดงว่าหลอดพลาสติกอันแรกมันยังไม่หายไปไหนมันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ใครจะเชื่อว่าหลอดพลาสติกชิ้นเล็กๆความยาวแค่คืบกว่าจะสร้างปัญหาให้กับโลกมากกว่าขนาดของมันหลายร้อยเท่า500ล้านชิ้นต่อวันคือจำนวนที่คนอเมริกันใช้หลอดพลาสติกหากนำหลอดพลาสติกเหล่านี้มาต่อกันจะสั่นรอบโลกได้2รอบครึ่งส่วนคนไทยโดยเฉลี่ยใช้หลอดพลาสติกกันวันละ 1.5 หลอดซึ่งก็เท่ากับว่าในประเทศไทยมีการสร้างขยะที่เป็นหลอดพลาสติกมากถึง100ล้านชิ้นต่อวันเราใช้หลอดพลาสติกไม่เกิน20นาทีใช้จนเคยชินร้านสะดวกซื้อก็แจกให้เราจนเคยตัวเราจึงเห็นหลอดที่อยู่รายรอบตัวเป็นเรื่องปกติแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันคือเพชฌฆาตนึกออกไหมว่าหลอดพลาสติกเหล่านี้จะไปจบอยู่ที่ไหนร้อยละ 3.15 ของขยะในมหาสมุทรส่วนใหญ่คือหลอดพลาสติกเราต้องสูญเสียเต่าไปอีกกี่ตัวสูญเสียสัตว์ทะเลไปอีกกี่ชนิดจากขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งให้ไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะรณรงค์อีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายถ้าเรายังคงใช้หลอดพลาสติกกันแบบเคยชินใช้กันแบบทิ้งขว้างหยุดเป็นต้นเหตุของขยะพลาสติกในทะเลเลิกหลอดเริ่มวันนี้
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรงโครงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับ เกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะมีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วได้รู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไม

0: ชอบมาร้านนี้ไง
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อืมค่ะอืมอันนี้คือเหตุผลหลักเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่าซีโร่โมเมนต์มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: ซีโร่โมเมนต์คือมาจากคำว่าซีโร่เวสค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็โมเมนต์คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก็เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
0: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2 เดือนค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีนึงทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400 ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2 ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260 ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับ
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611เขาจะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674 กรัมนะคะ
0: 674 กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61 บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61 บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61 บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1 ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่

เรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แอที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกกับแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยไหนนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: เ
0: พราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
0: ่
5: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อ

0: 58ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลย
2: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัดครับ
2: คุณพัดใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบ
2: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
2: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: อ๋อ เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
2: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
2: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
2: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
2: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
2: อ
3: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
2: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
2: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
2: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
4: เป็นเม็ด
2: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
2: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
2: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
2: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผม

0: าถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว

0: มันขายได
1: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
0: ขายใคร
1: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
1: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านขายนะ
1: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
1: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
1: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตศร

พักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฝอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็น2ซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของ

0: ภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือ greenhouse gas ซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทโพสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนอยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวนี้
1: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O2 ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O3 ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้ จุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
0: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: คุณเดชกรมราชนงค์เนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้าวรัชกาลที่5นะครับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพระองค์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์สิมชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิมชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับ เป็นพระเมรุเนี่ยสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงษ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุลพันธ์และถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์นะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: สุดห่วงใยไร้ฟ้าสุดปรารถนาถ้าปานิธาน
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาในทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยคือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเลยนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาล นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส

0: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลืองพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลืองน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50%เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จะเป็นไม่จะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมติขึ้น าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ้งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่สองครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทือนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อมีปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยามชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆนะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่แล้วก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
2: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
3: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเนี่ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น เหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับ

0: ได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
1: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
2: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
1: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
2: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอน

0: แต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 part per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
1: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
0: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
1: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง

0: ไปเออบ่ว่าสิบ่บอกบ่ว่าสิไปเสียอย่าว่าจักมื้อขึ้นแล้วว่าสำรองก่อนสิไปเตรียมเสียนให้ย่าไปอยู่ต้นแล้วบัดนี้ที่นี่มากินที่เด้บ่ได้ไปบ่ได้ไปทางอื่นเด้ไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่มั้ยฮะสิไปหน้าพญาตรวจอยู่มั้ยเออเตรียมแผนแล้วพอดีพญาตรวจเพิ่นชวนหมู่ไปนะเออสิกินข้าวต้มกินปลาก
1: ินข้าวปลานี่มันเป็นจังได๋เอ้ามันก็แซ่บตั่วกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านเด้มันได้บรรยากาศอีกอย่างนึงมันต่างจากอยู่บ้านจังได๋มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างนี้ไปนั่งกินยกทางสาข้างน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
2: ฮะนี่บ้านชื่อว่าน้องมาปากพวกคุณนั่นก็เอิ้นเฮ็ดคงน้ําแน่เอิ้นแล้วแล้วไปไปหาปลาบ่โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญฮะไปปัญญาสําคัญจังว่าได้กินหลานซื้อบ้างได้ก่อจังมาปลาน้องว่าปลาหรือว่ามันว่าบัวหรือข้าวที่เอาปลาที่เอามาย่ายมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
3: จ้า
4: ซอมมีด้วยซอมเป็นบ่ปานวาปีนโตๆมีตกเบ็ดปลาก่อนน้ำปังค่อยสิเฮ็ดได้เปลี่ยนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อมคันมีตกเบ็ดปลานี่น่ะไปสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกได้ปลาย่างล่ะได้ปลาคอตักโตหาโตเอามาเฮ็ดหยังนักพาโตนี่
2: เอามาเป็นเลี้ยงเด้
5: เลี้ยงนี่เลยมาต้มบ่ก็กินบ่ไปเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่อยู่น้ำอยู่โอ่งยางอ่างเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ
0: ไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
1: ์รับเรื่องการทำสะพานละมาแต่ดินบดเลย
3: ดินเป็นดินอะไร
1: ขอเป็นด
3: ิน
1: ของ
3: ค
1: น
3: ขอนแก่น
1: มันเป็นดินของคนขอนแก่นครับเป็นดินของคนขอนแก่นนี่เรียกกับเป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงไหนเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
0: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสาปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: 放下那壶里。
1: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
2: นั่นบ่อันนั้น

0: ไรวะกูมาถึงเปิดเครื่องมาล่องมาใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเฮ็ดลูกหลงเบาดอกนี
1: <_an>
2: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาเอาเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
1: แมวแมวนี่ตาลาย
3: ตาลายไปเห็นยัง
2: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
1: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
3: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
3: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: ให้มันใหญ่
3: เนี่ยเราไปหัวโต
1: กะเอาไปกิน
3: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
3: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังสิล่ะลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังสิล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮาเนี่ยล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ตอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอด
8: เขียวคนเลี้ยงรอบท่อตรงนั้นสี
7: หัวใสโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
8: ร้ายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้อ่ะเนา
8: ะว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกุ้งใดอ้อนี่ข้างนี้ลำนาโน้มันนี่ข้างมาแก่เนี่ยจัดการนี่ปื้อไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้อแง่ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนี่ย่างๆเอ้
7: า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยมีแต่ใครผัก
9: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลายบ่
1: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่หยัง
0: ขายแพงบ่ได้ฮะซุม
1: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
3: ลาก
4: เลยลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อย
5: มันไหมมันบ่แม่นแหงเขา
4: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: โอ้เข้าก็ต้องเ
4: ข้าเลยกินในมื้อไว้ปลาไข่ข้าวมันบ่ล่ะ
5: บ
4: ่เอ้ยลุกละมันบ่ปวดละมันปวดกันดิบ่ดูกูตายแน่
6: ก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
7: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
6: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
8: ตาแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเพ่หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
9: I'm going to

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้ไหวขอพี่หมดยาตะเดียนพ่อพี่ลูกเคยขอยสมอง
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดคันใส่ในลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี้ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะบ่หลายมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ค่ะอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

ริ่มต่อสู่มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้ล่ะต่อสู่มาตมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่

บ้างงมยากแต่น้ำตอสู่ขันว่ามาซอยมู่กับจักไปสิมาซอยกันตามู่แม่กับจักสิอยู่หอดมือใดหอดปีใดลูกหลานแม่ตอสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮา

0: ึดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มือเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดซุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะมื้อนี้จนกระทั่งถึงมื้อนี้แล้ว
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่การประกาศเกิดทั้งได้อยู่เข้าไปจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแรงสหกว่าพ่อเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องขาดแรงการธรรมชาติกับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังได้ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเศร้า มันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอนจักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดวงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นหนากว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แค่บัญญัติอ๋อบัญญัติ

0: giảm nhâm nằm chạy cho khoảng là chép quả cho nó chưa. Một bán một con thì thay bàn cho khoảng giảm nhâm có bói hẹn đều. Khảo ở cho nó thì mới giảm nhâm y. Bó mi thì phương thì bàn xảy đầy.
1: Mình sẽ chắc đấy cả bó khấu cả bó phăng đó. เขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพอเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
2: เถอะเขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
3: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
2: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แม
4: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
2: เฮาก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
3: ตาย
2: อย
3: ู่ม
2: าก
3: ับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
5: ค่ะ
3: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
5: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
3: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็วางสิแล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ใน

ครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาสิทธิ์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประทานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนของโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยโกศินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐาน

ให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออนาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่ออาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
กรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆ

ร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: อ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
0: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
1: โหน่ารักเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักทีแต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
0: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย
1: รอเล่นหรือเปล่าครับหมออ้อย

0: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
1: เอ้ารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ปาร์คคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่า
0: เฮ้ยหมอไม่เข้าใจเลยอ่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องป้าครับ
0: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยนะครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
2: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องห้องให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
0: ้อะไร
2: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้นิดนึงก่อนว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
1: เคยเห็นหมาหางกระดิกไหม
0: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
0: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
1: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
2: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมา
1: ครับ
2: สองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อน
1: ครับ
2: กับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเอามายังไงเขาจะกัดเราก็ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
0: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
2: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
1: ครับแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะ
0: อยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
1: โอเค
2: ค่ะ
0: ไปครับ
2: นี่คือบ้านรักหมาสารยาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
1: แล้วตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับ
2: ค่ะ
1: มันมีการจัดการยังไงครับ
2: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรือนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรือนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
1: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
2: เราจะมีขั้นตอน
0: แรกรับ
1: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรอย่าง
2: นี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัยเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะ
0: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาครับเนี
2: ่
0: ย
2: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับนะคะ
1: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกยังไม่ได
0: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
1: รู้ไหมทำไมปาร์ค
0: ทำไมครับ
1: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาปุ๊บออกไม่ได้เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
2: เดือนแรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝังไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป
0: คือทำข้อมูลไว้ก่อนใช
2: ่ไหมใช่ครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
0: แล้วอันตรายไหมครับถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
2: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันนี้ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
0: แล้วจะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มข้างอยู่จะมองว่าก
2: ำลังคุ้มข้างเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราจะหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป่งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาหาเรา
1: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตรงๆงี้
2: ใช่
1: หางตั้งตั้ง
2: หางตั้งหูตั้งจ้องเป่งมาเลย
1: จ้องเป่งเสียยิ้ม
0: นะ
2: ฮะใช่ยิ้ม
1: เสียยิ้ม
2: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเขี้ยวนิดนิด
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเขี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
2: ถ้ายิ้มครึ่งเขี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะแต่ฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สองทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยถ้าเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
1: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาสยายิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหร
2: ือ
1: ว่าเดินกลับ
0: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้2แบบนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัว

0: เราลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
1: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่ถึงสำคัญแ
0: น่ใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
1: คือปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮ
0: ะ
1: ชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งเราก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยหันหลังกลับแล้วก็ค่อยเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นหนีมันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
2: โอ้โหวันทีนี้วิ่งตามทันเลย
0: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็อาจจะไล่เรามาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงก็เหมือนกับเราฝึกเขาพอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปนั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ๊ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากัดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
2: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
0: เขาอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างหมดเลยว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าจะกัดเราได้
1: ตัวนี้ก็เห่าอีก
0: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนอนกินเลย
0: ใช่เลย
1: ตัวอื่นอดกินเลยฮะ
0: ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มลงไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
1: ต้องค่อยๆยอมให้อยู่ระดับเดียวกันใช่ไหม
0: ให้ระดับเดียวกัน
1: อ๋อผมเข้าใจละ
2: จันบาน
1: นี่เขากลัวเรามาก
0: อันนี้เขา
1: ระแวง
0: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัวเราดังนั้นถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกัดจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
1: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าฉันคอยดูแลลูกน้อง
2: หมอมั้งครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางก็จะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆนะไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าช้าเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังละใช่ครับแล้วก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
2: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ยอันนี้
0: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะดุงั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
1: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
0: ใช่นี่อาจจะ
1: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
0: ค่ะหรือบางตัวจะมีคนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
2: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
0: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายเห็นไหมไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระดิกหางมาให้
1: นี่
0: ม
1: ี
0: กระดิกหางเร็วๆเห็นไห
1: ม
0: ไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
1: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ เฮ้ยหมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหน่ารักจังเงียบนะเปล่าเป็นคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนั้นทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกแต่เขาจะกัดคน
2: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล้ว
0: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจก็กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
1: อันนี้หางลูกหางลูกนี่คืออะไรครับ
0: หางลูกนี่ผ่อนคลายนะคะ
1: นี่ผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
2: อ๋
1: อโอเคไป
2: ปรับนิสัยดีขึ้นมา
0: คุ้นกับคนมากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะเราก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้น

0: พามารู้จักกับเจ้าแอปเปิ้ลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้ำหวานกับพี่นัทนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้า

0: เขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
1: ใช่ได้
0: เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะเพราะนี่เราเรียกเราก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิลเก่งมากลูกเก่งเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะเวลาที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเพนบอกว่าแอปเปิลคลานได้ด้วย
2: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องเลยค่ะเวลาเราลูบเราพยายามลูบด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็ลูบตัวเขาพยายามอย่าก้มมาแล้วปบหัวเลยยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
1: แล้วเราต้องก้มแล้วค่อยลูบด้วย
0: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้จะค่อยๆลูบนะคะลูบช้าๆได้เลยเราจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิลยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่สนามฝึกกัน
2: นะครับอยากเห็นแล้วครับ
1: แอปเปิลลุก
0: ไปแอปเปิลลุก
2: โอ้โห
0: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มฝึกแล้วทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางที่เราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
2: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเข้าไว้แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันธุ์เล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะในนี้เนี่ยถ้าใส่สายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่ามันไม่ไปรัดหลอดลมด้วย
1: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์ค
2: คืออะไรเหรอครับ
1: สวัสดิภาพสัตว์หลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
2: อะไรครับ
1: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
2: ไม่หิวหิวก็กินได้เลย
1: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้องอันที่2คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
2: ให้มีแต่ความสุข
1: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้
2: ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
1: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
2: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
1: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
0: ดังนั้นเนี่ยบางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วยแต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราทุกครั้ง
1: พอเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
0: ใช่ถูกต้องเลยนะ
1: เหมือนปาร์คไงเดี๋ยวถ้าปาร์คสำเร็จหนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
2: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
1: เฮ้ยซื้อหนังสือไม่อ่านนอกเวลา
0: คำสั่งโดยทั่วไปแล้วก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆอย่างเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
1: อันนี้ให้ยืนนะฮะ
0: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้อันนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขานะคะ
1: อันนี้คือนั่งละ
0: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะต่อด้วยหมอบ
1: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอยเลย
2: หมอบ
1: โอ้
3: เก่งมาก
1: อันนี้คือหมอบ
0: หมอบค่ะบางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี
1: ้
0: นะคะอันนี้ยังอยู่กำลังช่วงการฝึกอยู่เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
1: คลาน
2: คลาน
0: คลานต่ำมาเลยกระดึบ
1: นี่คลานต่ำ
2: โอ้เก่ง

0: เหมือนไล่ตามของกินอยู่
1: ใช่ค่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเราฝึกเขาบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
2: ้
1: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
0: เพราะเขา
1: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
3: คำชมคืออะไรปังรู้ไหมครับ
0: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือเปล
3: ่
0: า
3: แต่ว่าในน้องหมาเนี่ยสมมติทำได้โอเคเก่งมากเราก็รูปเยี่ยมเยี่ยมดีมากอย่างนี้
1: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
3: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วยอ่ะคราวนี
1: ้เราจะสั่งให้คอยได้
3: จะให้เขาคอยละ
4: คอย
0: อ๋อคอยแล้วก็นั่งนิ่งเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
1: แล้วก็
4: นี่ไม่
1: เรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
4: คอย
1: เดี๋ยวเรียกให้มาหาละ
4: แอปเปิ้ลมานี่
3: อ๋อ
4: เก่ง
1: ช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างๆหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่อันนี้แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถม3อ
3: ันนี้ก็เป็นครูใหม่
1: ใช่
3: เพิ่งเจอกันวันแรก
0: ยังไม่คุ้นเคย
3: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
0: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
3: ใช่แล้วถ้าปาร์คเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์คลองดูไหม
0: อ๋อขอลองหน่อยคร
3: ับ
1: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
3: เอาท่าไหนก่อนปาร์คท่าไหนก่อนดี
0: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับ
0: ลองหมอบก่อนดิ
3: ลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวให้หมอมุกอธิบายทีนึงครับ
1: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเขาลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
3: ตัว L ตัว L ตัว L
0: แอปเปิ้ล
3: ช้าไอ้ยะ
1: หมอบเก่
0: งมาก
1: แล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำเราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
0: แอปเปิ้ล
1: คลาน
0: แอปเปิ้ลคลาน
1: เอาใกล้ๆหน่อยครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
0: เก่งมาก
3: คราวนี้เราจะสั่งคอยนะ
1: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือขยื่นไปข้างหน้า
0: คอย
1: แล้วค่อยๆถอยช้าๆโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
0: ้โอเคครับแนนขอลองทำหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: แอปเปิ้ลคอยคอยเก่งมากมาเอารางวัล
1: เราก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
3: แม
1: ่อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
3: สนุกไหม
0: โอ้สนุกครับ
3: หมาสนุกไหมอย่างนี้สนุก
0: สนุก
3: อิ่มไหม
0: อิ่ม
3: อิ่ม
0: กินข้าวไปในตัวเล่นเกมไปในตัวด้วย
3: เก่งมากตอนนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได
0: ้ครับ
3: นะฮะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
1: เรียกให้มาหา
3: ประมาณนี้เน
1: า
3: ะ
1: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะ
3: ด
1: ังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
0: คุณหมอครับพอแอปเปิ้ลนี่ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วครับจะไปที่ไหนต่อครับ
1: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม
0: ่
1: ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขา
3: แล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนรักสัตว์บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
5: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขเนี่ยมาฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
3: ลูกสุนัขฝึกง่าย
1: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกหมาเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตแล้วก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิ้ลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
0: ้แล้วถ้าผมรับแอปเปิ้ลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิ้ลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
1: เวลาที่เราไม่สบายเรา

0: จะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
1: ก็นอนซึมๆปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
0: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กินนะ
2: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดทำไมวันนี้เหลือ
1: ปกติ
2: วิ่งเล่นด้วยกันวันนี้ทำไมเรียกไม่ออกจากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติอาจจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์แล้วอันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
0: ใช่
2: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
1: สนุกครับได้ฝึกหมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
2: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
1: จริงครับ
2: วันนี้รู้เรื่องยัง
1: รู้เรื่องครับ
2: ผมแล้วก็ปาต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกหมานะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเต็มหมดเลยนะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
1: ่
2: พา
1: เจ้
2: าแอปเปิลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจากตัวนึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
1: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
2: ครับ
1: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องแล้ว
2: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยเรียกมีภาษาพูด
1: ครับ
2: กับภาษาเขียน
1: ใช่ครับ
2: แต่ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษากายดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
1: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
2: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปลิงทะเล
1: มีปลิงทะเลมีอะไรอีก
3: หอย
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม่น
1: หอยเม่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะในน้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มเพราะเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะอ่ะ
2: ที
1: น
2: ี้
4: 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นขวดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
4: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11 นาฬิกา 11 โมงครึ่งโดยประมาณงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
5: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
6: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
7: เจอลิ้นทะเลสองตัว
1: ไหนอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
7: ลิ้นอยู่นู่นครับ
0: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่น เรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่รู้ไหมอันนี้เขาเรียกหอยมะระ
3: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
4: ต
3: ั
4: ว
3: นี่เนี่ยเด็กน้อย
4: ม
3: ัน
4: จะปูสีเขียวน่ะถ้าส่วนใหญ่อ่ะ
3: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
4: วันนี้ด้วย
3: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแพ้ทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
6: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
8: นี่หอยอะไรคะ
3: ไหน
8: ปิง
3: เออมาดูใกล้ๆมา
8: ว้าวปิง
3: ไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอย

0: ปิดม้าเหมือนกัน
1: เอามือ
0: จับมันนี่เขาเรียกปริงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมโบ
1: นะจุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
0: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
2: ม
0: ัน
2: เล
0: ็
2: กกว
0: ่ามันเล็กกว่
2: ามีรูตรง
0: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ว่าปิงทะเลกินอะไร
2: กินหญ
0: ้
2: าก
0: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
2: ปลาก
0: ินปลาก็ไม่ใช่
2: ก
0: ิน
2: หอย
0: ไม่ใช่
2: กินหิน
0: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
2: กินน้ำกินทราย
0: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูกแล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
2: ผิว
0: ปริงมันจะมีเป็นขนเหมือนขน
2: ใช่ไหม
0: ใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
3: จะ
0: นี่ลองจับมันดูจ
3: ับบีบด้วย
0: ไหม
3: ถ้าบีบมันจะเป
0: ็
3: น
0: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
2: ที่ไหน
0: ผ
2: ม
0: เห็นไหมไม่กัด
4: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
2: อาจารย์บอยคร
0: ับครับผมเจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
5: ดู
0: บ
5: นน
0: ้
5: ำ
0: ผมดูใกล้ๆสิ
5: อ
0: าลองเดาสิว่าอะไร
5: นี่กุ้ง
0: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
5: ปู
0: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองอันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสมุนจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
2: เจอแล้ว
0: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
2: ไปไหนแล้วปูแล้ว
0: เอฟเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
2: เห็น
0: หอยไหมลูก
2: มา
0: เต็มเลย
2: ใช้แบบน
0: ี้นี่อยู่นี่
2: ต้องใช้แบบนี้
0: โน่นไปโน่นแล้วหนึ่งสองตัวเลยเร็ววางไว้เบาเอ๊ะนี่ตัวนึงนี่ระวังอย่าใช้มือสวิง
6: พี่เปิดให้นะ
0: ต้องช้อนจับเป็นจับปลา
6: พร้อมย
0: ัง เอาหน้าหนึ่งสองฮึบ
6: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
0: เฮ้ยนี่นั่นแหละเอ๊ะ
6: นี่ตัวนึง
0: นี่
6: ไปแล้ว
0: นี่
2: จับย
0: ัง
2: ไง
0: ได้ไหม
2: หนีไปแล้วเฮ้ยนุ่น
6: นุ่นไง
2: ป้าเห็นเปล่า
6: หน้า
2: ใต้คนหน้าเห็นไหม
6: มันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหม
2: ยืนมาดูเนี่ย
0: จับเข้าไป
6: เข้าไปก่อน
2: แต่มันไม่ยอมเดิน
0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
2: ปูม้า
0: โน่
2: รู้ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอเกาะงอขิง

0: นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมั้ย
1: ขาหลัง
2: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิ้นแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
3: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
0: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
4: เจอปริง
0: เป็นไง
4: เยอะมากเลย
0: เหรออ
4: ยู่ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
4: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
0: ่มีอะไรอีก
4: ก็ม
0: ีอะไรมาขวดอีก
4: ดาว
0: นี่อันนี
4: ้นี
0: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
4: ภาคทะเลด้วย
0: อะไรไหนตัวไหนปู
4: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
0: โอ้เรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
4: ใช้สวิงจริงน่ารักใช้สวิงจับแล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลงทำไมตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี้
5: เป็นตัวที่เป็นมิตร
4: เจอตรงน้ำ
5: จับ
4: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
6: โอ้มันก็มาแล้วพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
4: มันเข้าไปซ่อนในใต้เครื่องเท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้แล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
4: กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
6: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
4: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
4: อาจารย์บอยบอกแล้ว
6: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
6: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
4: ไม่เกี่ยว
5: แล้วมันเห
0: ็
5: น
0: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
6: กับฟองสบู่ด้วยนะครับน
4: ี่
0: ใช่แล้ว
4: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
4: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพาย
0: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
4: แหลม
0: นะ
4: ทีนี้แบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะ1นะ1ก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
4: เป็นลวดลายที่สวยงาม
0: ลวดลายที่สวยงามไหมก้ามเห็นไหมก้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
4: ก้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
5: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
3: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของใครๆเดินใครๆเดินอย่าไปอย่ารีบ
3: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
0: อยู่กับที่นะ
4: มีใครสามารถแยกคุณสักครั้งได
5: ้ผมไม่โดน
4: มีสิบ
5: ข้าวขยับได้ด้วย
4: จับปิ้งควายมาแน่นี้ไหม
0: แล้วคุณครูไม่โดนอย่าเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
4: คุณครูไม่โดน
0: ครับฮะ
4: คุณครูไม่ใส่ใน
0: เสื้อทำไมถึงไม่โดน
4: มันจะมี
0: น
4: ้
0: ำเมื่อไหร่นะนี่วิธีการเดี๋ยวอ
4: ัน
0: น
4: ี
0: ้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
4: ่
0: มีใครเคยโดนตำไหม
4: ไม่เคยคร
0: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
4: มีพิษนะค
0: ะมีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
4: มีบางชนิดนะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตี

0: แป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นมาว่ามันอ่ะมันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
1: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งๆที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
0: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
2: ปีมิลเหรอ
0: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
2: งั้นอันนี้ก็
0: กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี่ยพลิกได้ไหมเอ้ยแล้วเอ้ยไปแล้วก็เฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหมเจออะไรบ้างลองดูสิอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูแลไว้ว่าฟองน้ำก็เรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกอะโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูแลไม่เหมือนเป็นหนังหนังอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
3: ้ก
0: ระเป๋าหนังไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านเขาก็ไปกินกันนะ
2: กินเหรอคะ
0: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูดกินสาหร่ายนึกภาพออกเน
2: า
0: ะก
2: ินจากพื้นหินใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่
2: ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
0: ถูกต้อง
2: ทีนี้
0: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
4: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากๆ
5: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
6: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
7: ถ้าจะเป็นโกบพบ
0: ฮะโกบพบนี่
7: ใช่
0: ไหม
7: คะนี่ค
0: ่ะแบมือมาแบมือมาน
6: ี่คืออะไรอ
0: ่ะอันนี้คือพวกปู
6: พวกไหนในนี้ไหม
0: รู้สึกไงตอนมันเดิน
6: ไม่คู่ไหมผม
0: ลองอ่านระหว่างแม่เดี๋ยวระหว่างรอ
6: สน
0: ุ
6: กเร
0: ีย
6: น
3: ใคร
6: เขา
3: ซื้อ2-3 ตัว
0: เลยจริง
3: ก็ใครมาซื้อเยอะมาก
0: เอาละตรงนี้มีแล้ว
1: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
0: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
8: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
0: และ
8: เข
0: ีย
8: นอันไหน
0: โอเคเดี๋ยวครู
8: แบ่งกันไม่ได้
0: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างคิดว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
8: ปริ งตรงนี้
0: เช่นเจอปริงกับเขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหิน

0: วันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะนี้แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
0: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่ยังน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
2: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
3: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยกัน
0: รายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอมที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสารพีแนนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันเป็นคู่ปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อยโคนใบสอบแคบเรียวแหลมถึงก้านใบลำต้นเปล่าตรงเปลือกนอกมีสีเทาดำผิวเปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆตลอดลำต้นออกดอกเป็นช่อเดียวๆหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายา

0: อารมณ์ผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ
4: ่ะ
2: เหมือนรื้อผังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่นั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆไปเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: โอ้อย่าไปคิดถึงอย่าไปคิดถึง
0: ลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
2: ่ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เขากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าก็คือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber คือมันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร์ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ

0: ช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
1: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
0: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
1: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
1: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้ได้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกนี้แต่ถ้าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทนแล้ว
1: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่าง
1: uh-huh,
2: มันจะมี uh-huh. พวกกันความชื้นกันเชื้อรา uh-huh. การปวกกันแมลง
1: uh-huh.
2: ประมาณนั้นเลย
1: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
1: นะ uh-huh. คือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
2: uh-huh.
1: ราคาเลย
0: ใช่อ
1: ันนี้พูดตามตรง uh-huh. คือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามา
2: uh-huh.
1: ป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้น
2: uh-huh.
1: ป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากข
0: ึ้นเขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
0: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
1: คือแต่อันนี้มันถาวร
0: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
1: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
2: คร
1: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
0: แ
1: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
1: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: จอยไว้
0: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
1: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่ประมาณนี
1: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
0: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยืดออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่

0: เป็นหัวนอนอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: หรือวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณ
2: แค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: มีรอยต่อ
1: ไม่ไม่หล
0: ังนี่เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนชั้นเอ็นเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มเพื่อไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้
1: อครั้งเดียวทิ้ง
0: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เรื่องไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเนี้ยไว้
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หุ
0: งยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่จิ๋วเดียว
1: จิ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติ๊บเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็มาแมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมนี่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอีกเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่มั้ย
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองคุณแค่มัน
2: เออได้ๆจัง
0: หมดใหม
2: ่ขอโทษนี
0: ่เล่นแบบนี้นะตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบ
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเขาแลกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ้
0: ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่ใช่ฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้
2: ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการมันเองพฤติกรรม

0: ของมาแล้วเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตะกัน
1: แตะ
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตะกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ก็
2: ใช้เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: ถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้เป็นสารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าส
0: ั
2: ตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบ
0: อะไร
2: ไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: อ๋อใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงนะเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: หัว
1: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
0: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
1: ไม่ใช่คุณบอด
0: นี่
1: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
0: ใช่ใช
1: ่คือเรื่องการชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: ปกติเนี่ย MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
0: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เท
2: ะดับแรก
0: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
1: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
1: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมวางฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
1: มาเลย
2: หลับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
0: ก็ได้เป
2: ็
0: น
2: ข้อ
0: พิสูจน์
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมั้ย
2: เออ
1: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็ยกมันลอง
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
0: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
0: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
1: ไม่เลว
0: ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันที่มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
1: นะ
2: ตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอกล่อง
0: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันที่เหมือนกัน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของโปรดักต์นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
0: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
0: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
0: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการ

0: มันดูดซับความชื้น
1: โอเค
2: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
0: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วต้องมีการทาสี
0: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายๆคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
2: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันอ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
0: ใช่ครับ
1: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
1: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
0: เขียวครับ
1: ลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้ไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มแม่มาทาเลยตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: เนี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: ครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: กป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบอินเทอร์เน็ตติ้ง IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณ

ริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องปลัดใบเพื่อลดการไขน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึง

0: อย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นเนี่ยนะครับเรื่องคมอันตรายนะครับหนึ่งอันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกหมีควายพวกกระทิงหรือพวกช้างก็หลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นอย่างพวกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังไม่ได้ต่างต่างพวกนี้ครับที่อันตรายแต่อย่างพวกไอ้งูตรงหลอกตรงอ่างเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณที่เรากินนมนะครับไปฟันแบบฟันไปขากไว้ระยะขากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณที่20เมตร30เมตร15เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็อยู่ประมาณ5เมตร6เมตรอะไรประมาณครับที่เป็นรอยขากตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทไว้อันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปไหนแต่ส่วนไหนคนเดินชนิดสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

เมื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำมาเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคนหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: ถึงแหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นล่าง
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและคดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังหน้าผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

การเดินอ้อมเข้าไปในป่าหาทางลงไปยังด้านล่างของหน้าผาเพื่อหาจุดที่ใช้อุปกรณ์โรยตัวได้ตรงจุดนี้เป็นหน้าผาชั้นสุดท้ายเป็นจุดที่สามารถโรยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โรยตัวที่นำมาเพื่อดูว่าทุกชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคะเนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขณะที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

3ที่อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่จะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธี

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
3: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี
2: ่เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
3: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ

0: ปลอดการเผาม
1: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
0: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้ได
1: ้โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: สวิงอันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมใช่มันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อือเราจะเห็นตัวเขา
2: เห
1: ็
2: น
1: ไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ๆนะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ๆนี่ไงปลายปากสีแดง
1: หนัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย
1: จ้าว
2: ไอ้แกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะอาหารจากเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเต็มใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมีสองแบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันเลือกมันชื่ออะไรนะมะ
3: จุ่มโปยอ่ะ
2: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะม้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
3: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข
2: ่
3: ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
2: มันเป็นเมือกเน
3: า
2: ะม
3: ัน
2: ก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
3: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
2: โอเคจ้ะ
3: จะไม่ออกจากปลา
2: ได้เลยเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: นี่คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น

0: ่เลยเดี๋ยวหนูล้ออันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: เป็นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: บอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าว
1: เคยเชิญไม้ทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการ

การกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. ผึ้งพันธุ์ 4. มดแดง 5. ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
2: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่นๆ
1: แมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
2: มาตอบประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
1: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต

0: เทพโพงามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: สุ่มค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
3: ตกลงถามใครก่อน
4: ถามทั้งคู่
2: ป๋าเทพก่อนแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
3: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีว่าเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
4: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
3: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
3: เราจะเลิกคนที่2มา
4: ครับ
3: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
4: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
3: ่3
4: ที่3
3: ม
4: ีมา2ก่อนหน้านี
3: ้มา2
4: ครับ
3: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันกันมานี่นานแล้ว
4: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
3: ่
4: ว่าชอบตรงมีกันแฮมก่อนตอบ
5: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
4: ครับ
5: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ
3: ่
5: ไง
3: ค่ะก็อังกันนั้นยังได้ก็ดีนะ
5: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
4: งั้นก่อนเข้า
3: พูดดีๆพี่พูด
4: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
5: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
4: นี
5: ่
4: ใช่แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามี
5: คนอย่างป๋าม
4: าก่อนนะ
3: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
5: ใช่
4: เขามีมาก่อนสองครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
5: ัน
4: เรารู้พ่อดมนะ
5: ใช
3: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
5: ขนาดนั้น
3: จริงจริงจริงจริงไม่ได้คิดจะจีบ
5: ณเดชณเดชเลย
3: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มแม่จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
5: แม่สื่อ
3: ถามเลยเล่าม
5: ันแรงแม่สื่อมากกว่าเนาะ
3: เ
5: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้น

0: ถอะ
1: อ๋อแต่แดง
0: ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยนะชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งปากเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
2: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
3: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ย
1: มีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลย
3: ยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
0: เดี๋ยวก่อน
3: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
0: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
3: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
0: ค่ะ
3: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันนะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
4: ถ้าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
0: เขาพูดค่ะเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
4: ค่ะ
0: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
4: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
0: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดีป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
4: พาไป
0: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไงก็และเล่มๆไปยังอื่นอีกก่อน
4: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
0: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่แบบเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
3: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
0: พระเลี่ยมทอง
3: พระเลี่ยมทอง
0: ไปตักบาตรวันปีใหม
4: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
3: เปย์เลย
0: เปย์ให้พลาด
3: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
0: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
4: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
5: เมียบอยมาผมเมียมาผมเมียมาผม
6: ปากดีเหลือเกินนะแกแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามมากี่ปีละถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
7: พ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
6: ่
7: อ
6: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
7: ครับ
6: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
8: โอ้โหนี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
6: ไหนวะ
8: น
6: ี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
8: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
9: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่า

0: ทำให้ถึงรักกับป่าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
1: โถ่บันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
2: เออเอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
3: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
1: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
3: คือตอนนั้นฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได้
2: นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้เออนี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
3: อยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
1: ้ครับนี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้อง
1: ก็เพลงคู่ไง
0: ก็เพลงคู่ฉันต้องร้องสิ
1: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
0: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าเขาก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันนะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
2: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
1: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
2: สู้ๆนะพี่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก
3: ่ที
1: ่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
3: เล่นให้ดี
1: สลัด
3: เล่นเล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
1: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
0: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับ
4: นี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
0: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงแยกไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
1: ไปร้านบ้านั้นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
5: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
2: ก็เมื่อกี้อะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
5: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
2: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
0: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
1: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยไปถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
2: ไม่ใช่คนเด
1: ีย
2: ว
1: ไปเลยไป
0: เดี๋ยวสิฉันไม่มีเงินติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
1: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอไปปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเราก็จะไหวเหรอเรา
0: เพราะป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านนี้เขาไม่มีป๋าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเต็กกี้เนี่ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่
3: อ
1: ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าซะยาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทําไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันมั้ยคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทํางานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไร
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
2: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์

0: จของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
1: ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป่าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
2: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยพ่อจุ๋มนะพ่อจุ๋มซึ่งป่าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
1: ฮะ
2: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
1: ครับ
2: แล้วเป็นคนที่ดื้อไอ้ป่าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
1: ่
2: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
3: ดีป่ะพ่อดีไหม
2: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
4: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป้าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
5: ใช่
4: ถูกไหมครับ
5: เข้าใจกัน
4: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
2: ่อใช่ถูกต้อง
4: มันไม่ใช่ว่ามีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ
2: ่อใช่แต่มันดึงดูดเข้ามา
4: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่ไหม
0: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
1: ่
0: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
5: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมุติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
0: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
5: ไม่เป็นไร
0: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
5: คนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
0: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
3: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเมียใช่ไหมฮะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนอ่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์อ่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
0: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงนึงแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
3: าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
5: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
3: จริงๆเป็นเจ้าช
2: ู้
3: ด้วย
2: ไม่เหมือนนี่นะพูดจริงเหรอไปทำไปติดหมอนวดจริ งๆเหรอ
5: เออจริงพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
3: ในช่วง3เดือนน่ะ
5: มีวันนึงมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนๆในรถ
3: เปิดนอนรอผู้หญิง
5: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
3: เค้าไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปชะโงกดูเค้านอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยเคาะ
0: ๆกี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
3: ประมาณตี1ตี2เราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
2: แล้วช็อกไหมตอนที่แม่ไปเคาะประตู
5: ถ้ามีซาวน์นะแต่แปลว่าพัมพัมนี่เลยอะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่ซาวไปแล้วนะเนี่ย
0: แม่จุ่มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนล่ะคะ
3: เขาอยู่ตรงที่ตรง
0: เขาอยู่ตรงคนขับ
3: ใช่
0: โอเคแม่จุ่มเปิดข้างๆ
3: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
5: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได
3: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
2: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้นกลับบ้านเลย
3: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
2: ทําไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
5: ถ้ากลับคืนนั้นกูเสียศักดิ์ศรีอีก
0: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
3: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
5: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กําลังร้านกําลังจะเริ่มเนี่ยทําไมไม่อยู่ทำไมมันดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
3: ร้านเปิดไปแล้ว
2: ที่
3: ไป
2: บวช
3: แล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
2: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
1: ถูกต้อง
2: แค่นั้นเอง
1: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงว่าไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดกับกูไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
2: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
5: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
2: อ่ะแล้วพอสึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
3: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
2: เพราะอะไรครับ
3: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
2: 15วันนั้น
3: 15วันที่ไปบวชอ่
2: ะ
3: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
2: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
3: มานอน
5: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
2: ที่ร้านเฝ้าเลย
5: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
2: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
5: ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกัน
2: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
5: นอนที่นั่นดูแล
2: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
5: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไหนอะไรห้องออฟฟิศอะ
3: นอนบนโซฟา
5: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
3: ที่หมูกระทะนะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วพอ
5: เรา
3: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
2: า
3: ตัดไฟตัดน้ําทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ่อ
2: ครับ
3: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันน่ะสึกมาไม่สึกมาทําความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทําความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
5: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอะ
3: อ
5: ่
2: ะพอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้
3: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
5: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นะคนเดียว ป๋านี่แหละ
0: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่สารยาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
5: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทําไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยว่าเออพอแล้วเว้ยเอายังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
1: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
3: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้ว
0: อ
3: ยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
5: แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
0: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
1: เอาไว้ก่อนโอเค
0: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
1: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
2: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
1: ่
2: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
0: ่
2: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
4: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราแล้วก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
1: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
4: ้
1: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
2: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
1: อ
2: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
4: ใช
1: ่พี่อุ๊ดล่ะครับ
4: ตรงนี้ผม
3: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช
4: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าเราจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
0: ่
4: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเอง ครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกนะตัวทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ไงบ้างอะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
0: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ้ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: แม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
1: โอ้แม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
2: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
3: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรกันไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
0: พาไทยทอฟฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
3: จะไปไหนอ่ะไปอะไรการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
0: มีมุมรอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วแน
3: ่โอเคไปนะ
0: เดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
0: แล้วก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
2: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่โถรำคาญ
2: เขินก็บอกเราอ่ะ
3: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วหาม
0: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใคร

อาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได้ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก็
3: มันนานเดือนหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นอ่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100-200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
3: เป็ดแม
2: ่รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: ครับเรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่
3: มนุษย์อะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: ครับ
3: ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันไม่ใช่อยู่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันแล้วกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให้
0: ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
2: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี
2: ้
0: จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วแล้วถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่า

0: ปากก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรซะหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
3: ครับ
0: แค่นั้นเอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดมึงไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะ
0: ว
1: ่
0: า
1: ป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
3: ิ
0: ด
3: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆจะต้องพูดเยอะวิครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแคร์แชร์ดีกว่า
1: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
4: ก็มองว่าคู่เนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
3: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
0: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่เรา
3: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับผม
3: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เราถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
3: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
5: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้ความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
5: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
1: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่ได
1: ้โอ้มันมาก
2: โอ้
3: เจ๋งมากเลยอะแปลว่านี่ดัชนีจะมีเพอร์เฟกต์จะมีไลเจ็ด
4: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย

0: ไม่ฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกับมากต่างคนต่าง
1: เพราะอะไร
2: ไม่คุย
0: ไม่คุย
3: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
1: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ตาหนุ่มมาก
0: ป๋ามีผมยังมีผมอยู
2: ่อันนี้
0: มีผม
2: อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
1: อันนี้ไทย
2: ตอนเล็ก
4: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปนึงตอนนี้ได้ไหม
5: เอานะ
4: เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
2: เออ
4: ได้ไหมงั้นไทยจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
5: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
1: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปาริชาติต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีปาริชาติหรือปาริฉัตรเป็นไม้ต้นผลัดใบกลางและพบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและอบอุ่นบางตำรากล่าวว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียกรุงเทพเรียกทองหลางลายหรือทองหลางด่างภาคเหนือเรียกทองบ้านหรือทางเผือกส่วนชื่ออื่นเรียกประหว่านพฤกษ์ต้นปาริชาติมีสมพุ่มกลมโปร่งขนาดกลางสูง 10-15 เมตรลำต้นสีเทาเปลือกเป็นลายคล้ายเปลือกแตกเป็นเส้นตื้นๆสีเทาอ่อนตามกิ่งและต้นอ่อนตามเปลือกมีหนามเล็กสั้นๆซึ่งจะหลุดไปเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะใบเป็นแบบใบมนพบทั่วไปตามป่าโปร่งป่าผลัดใบใบเป็นใบประกอบชนิด3ใบย่อยใบย่อยมีรูปไข่กึ่งขนมเปียกปูนสีเขียวเป็นมันมีเส้นลายใบสีเหลืองใบกลางจะมีขนาดโตกว่า2ใบด้านข้างช่อดอกใหญ่ออกตามปลายกิ่งคล้ายดอกแคร์สีแดงและแดงแสดเวลาออกดอกใบจะร่วงหมดซึ่งออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และติดผลเป็นฝักยาวสีน้ำตาลเข้มเป็นข้อๆเมล็ดสีแสดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งและปักชำคนไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอยู่ในอุทยานชื่อปุณธริกของพระอินทร์บนสวรรค์เหนือยอดเขาพระสุเมรในพระพุทธประวัติกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกต้นปาริชาติใช้เป็นผักสดและสมุนไพรนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามวัดและสวนประโยชน์ด้านสมุนไพรคือใบมีรสเฝื่อนมันใช้ต้มน้ำดื่มแก้โรคตับแก้ปวดข้อลดไข้บดเป็นผงใช้อุดฟันแก้ปวดฟันเปลือกรากต้มดื่มกระตุ้นหัวใจและไขสันหลังในด้านวิถีชีวิตเปลือกและดอกแห้งนำมาต้มใช้ย้อมผ้าให้สีกรักและสีแดง

าหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้

ายหากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่มากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีองค์เคลือบลายมังกรผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขม้าอันหลือชื่อล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อยมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกเสถือแน่แก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็น5กลีบดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลืองข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-11 มิลลิเมตรผิวฝักขรุขระฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโมกมันเป็นไม้กลางแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อไม้เสี้ยนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีประโยชน์ทางยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษาธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไตเชื้อรมนาศและคุทธราชยางจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลา
3: เจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
4: ไป
5: เออพ่อจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองพ่อจะไปเตรียมเสียอะไรแยกไปที่อื่นก็โดนเดาวัน
4: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพญาโตดหน้าพญาโตดอยู่ไหม
5: ฮะ
4: จะไปผีแม่หน้าพญาโตดอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
4: พอดีพญาโตดมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาโต้กินปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
4: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
4: ๋มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะเจมเนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปากพวกคุณนั่น
9: กันพวกเอิ้นมันยังคงน้ําแน
4: ่พวกเอิ้นแล้วเรา
6: ก็ไปไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญ
10: ฮะไปปัญญาสําคัญ
6: ไปบ่
11: จังก่อนกินหลาซื้อว่าได้ก่อน
6: น้องมาปาก
11: น้องมาปากหรือว่ามันว่าบ่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาปลาเตรียมให้ยายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้า
11: สอบเป็นว่าปะเนี่ย
6: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังควายจีเห็ดได
11: ้เปลี่ยนมาเนาะ
6: ขันเบ็ดขันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเห็ดยังนะผ่าโตนี
6: ่อ้าวเลี้ยงแต่
11: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะชูมากินวะ
6: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูโอม
11: ย่าง
6: อัง
9: เป็นยังไงเนี่ย
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
12: ธุ์รับเรื่องการทำสะพานละมาจะกินรถเลยไม่ด
8: ีแบบนี้เลยขอเป็นดีของคนขอนแก่น
12: ครับเป็นดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มั่นเป็นยางฟ้าล่านี่คือละ
7: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี่
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พายคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พายไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: Come down there, will you?
1: แม่ๆแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
2: นั่นบ่อันนั้น
3: พ่อถือเป็นไรวะ
4: กลุ่มพ่อถือเปิดเขียนมาล่องมา
1: ไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
3: แมวแม่งนี่ตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
2: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
3: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
3: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
3: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
3: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
3: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
1: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
8: เอามากรอบ

0: คน
1: เ
0: น
1: ี้
0: ย
1: นอก
0: ท่อ
1: ต่างก็สิวไก่โอ้โอ้อีพออีแม่ข่อย
0: โอ้ยโอ้ยร้าย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
2: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นะ
1: เดี๋ยว
2: กูได้อ้อนี่ข้างน
1: ั้น
2: ละโนมา
1: เนี่ย
2: ห้าม
1: มาแก้จัดการก็สิไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างแง่ดอกข้างนี้ข้าง
2: หน่อยนี่เอ้า
3: ลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ้ยมีแต่ใครผัก
3: มีแต่หมดแดง

0: ขาจะเอาไปแง่กันหลายบ่
1: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันเป็นฉีดละ20บาทคนติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลาก
4: เยอะลาก
3: เลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
5: มันบ่มีเหี้ยเขา
3: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
5: ไม่ละกินไม่ไหวไหวป่าไ
3: ข่
5: ม
3: ัน บัวละ
5: บัว
3: เอ้ย
5: ล
3: ุ้นละมันบัวละมันปากกันได้หม
5: ดดูกูตายเนี่ย
6: มูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่มดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
0: กล้วยสุกกล้วยดิบครับ
6: กล้วยใส่มดแดงกล้วยดิบอ่ะลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
7: ถ้าแม่บ่กินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้ป้องเด้หน่อยอีสานบ่กินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
8: ขึ้นไปเหนือลอยเลยจะเกิดเหยียดหยังเหยียดว่าพร้อมบอลบอลทุกคนนะ

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้ไหวขวัญพี่บุญยาตะเดียนเพื่อนผีลูกเคยขวัญสมอง
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลาง

0: วันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
2: บ่หลายจังซี่
1: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแล้วต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่
2: เคยเจอมาแต่ท่าน
1: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู้มาแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้แหละต่อสู้มาแต่มกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกอันนั้นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปเบอร์ดีซีแต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าโบเป่าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กับเพิ่นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอนจักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้เป็นรักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี่

0: ใบยาต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบนเป็นกรป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดวงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปหนีไกลชุมชนไล่มันออกไปหนีให้ไกลดงมูล
1: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
2: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
3: เขาก็หูยู้ว่าเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
4: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
3: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
5: หมคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
3: ก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
4: อยู่
3: มาก
4: ับพ่อตาแม่มันมีตาบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
6: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
6: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
4: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาอย่าชีวิตของมุตุมุแม่ก็วางสิล่ะเนาะ
7: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮทำความปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: ผีเสื้อกระทกรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารให้เพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลักษณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลความกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ 60-80 มิลลิเมตรมีปีกสีน้ำตาลแดงโคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสีส้มขอบและปลายปีกสีดำขอบปีกมีลายเส้นซิกแซกสีขาวเรียงต่อกันโดยเพศผู้โคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลแดงเข้มเพศเมียสีจะจางกว่าเล็กน้อยด้านท้องของปีกโทนสีชมพูส้มและมีแถบสีดำสลับขาวผีเสื้อกระทกรกเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามอยู่ในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันปัจจุบันได้มีการนำผีเสื้อชนิดนี้มาผลิตเป็นการค้าเพื่อส่งออกซึ่งผู้ค้าต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดี

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปลิงทะเล
1: มีปลิงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม
1: ่
2: น
1: หอยเม่นอ
2: ยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะ
2: ทีนี้ทำมา1 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี
2: ้
1: ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11 นาฬิกา 11 โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
3: วิธีการหาแล้วก็

0: แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
1: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
2: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
3: เจอลิงทะเล2ต
2: ัวไหนๆอ่ะลิงทะเลอยู่ไหน
3: อยู่นู่นครับ
1: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
2: แต่รู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกหอยมาระ
4: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
3: ส
4: ัก
3: ต
4: ั
3: ว
4: นี่เนี่ยเด็กน้อย
3: ม
4: ัน
3: จะปูสีเขียวน่ะถ้าส่วนใหญ่อ่ะ
4: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดา
3: วันนี้ด้วย
4: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
3: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
1: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
3: นี่หอยอะไรคะ
4: ไหน
3: ปิง
4: เออเอามาดูใกล้ๆมา
3: ว้าวปิง
4: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
5: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
4: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นปะมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหาง
6: นี่หัว
4: รู้ได้ไงว่ามันหัว
6: มันเล็กกว่าม
4: ัน
6: มีรูตรง
4: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
6: ก
4: ิน
6: หญ
4: ้
6: าก
4: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
6: ปลาก
4: ินปลาก็ไม่ใช่
3: กินหอย
4: ไม่ใช่
3: กินหิน
4: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
3: กินน้ำกินทราย
4: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
3: ปล่อยออกมา
4: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
3: ผิ
4: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขน
3: ใช่ไหม
4: ใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่มันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
6: จะ
4: นี่ลองจับมันดู
6: จับบีบดู
4: นะแล้ว
6: ถ้าบีบมันจะเป
4: ็
6: น
4: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งกันแบ่งให้เพื่อนดูเอาดีดับร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
3: ที่
4: ไ
3: หน
4: ผ
3: ม
4: เออเห็นไหมไม่กัด
1: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะ ตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
2: เจออะไรมั่งไหนไหนไหนไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรอนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
7: ดูนะ
2: ครับผมดูใกล้ๆสิ
7: อาจารย
2: ์ลองเดาสิว่าอะไร
7: เล
2: อันนี้อะไรอะไรลองเดาสิด้วย
7: ปู
2: ปูใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโอ้อันนี้ปูพวกปูฟองน้ำเอาสวิงจากพี่เขาอ่ะมามามามาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เองนะเจอเปล่า
7: เจอเจอแล้วเจอแล้ว
2: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมได้ไหมปูปูปู
7: ปูปูแล้วปูแล้ว
2: เอฟเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
7: เห
2: ็นหอยไหมลูก
7: มา
2: เต็มเลย
7: ใช้แบบนี้
2: นี่อยู่นี่
7: ต้องใช้แบบนี
2: ้โน่นไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วโน่นเลยสองตัวเลยเร็ววางไว้บ้าแล้วนี่ตัวนึงระวังอย่าใช้มือสวิง
7: สวิง
8: พี่เปิดให
2: ้นะช้อนจับเหมือนจับปลา
8: พร้อมย
2: ัง เอาแน่1 2ฮึบนั่นแหละ
8: นี่อยู่ตรงฝั่งที่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
2: เฮ้ยนี่นั่นแหละเอ๊ะ
8: นี่ตัวนึง
2: นี่
8: ไปแล้ว
2: นี่เจอยัง
7: จับยังไง
2: ได้ไหม
7: หนีไปแล้วเฮ้ยนอน
8: ขับรถไปจับปูเลยนอน
7: เห็นเปล่า
8: ใต้คนหินอ่ะเห็นไหม
7: มันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหม
8: ยืนมาดูเนี่ย
2: เข้าไป
7: แต่ไม่ยอมเดิน
2: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
8: ปูม้า
2: โน
8: ่รู้ปูใบ
2: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันยังงอกรองอจิ๋งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
0: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
1: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
2: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
5: เจอปลิง
2: เป็นไง
5: เยอะมากเลย
2: เหรออ
5: ยู่ใต้ก้อนหิน
2: อยู่ใต้ก้อนหิน
5: แล้วก็จะ
2: มีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
5: ผมได้กุ้งแต่ขอได้กุ้งตัวใหญ
2: ่มีอะไรอีกมีอะไรมาขวดอีก
5: ดาว
2: นี่อันนี
5: ้เออนี่เรา
2: ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
5: ภาคทะเลด้วย
2: อะไรไหนตัวไหนปู
7: เขาแล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
2: โอ้เรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
5: ใช้สวิง
7: จริงน่ารัก
5: ใช้สวิงจับ
7: สวิง
5: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
7: ทำไม
5: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับ
7: เป็นมิด
5: ส่วนตัวนี
7: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
5: เจอตรงน้ำ
7: ตรง
5: แอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
7: โอ้มันก็มาเยอะพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
5: มันเข้าไปซ่อนในเท้าผมด้วย
2: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่า
4: ปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
9: ไม
4: ่
9: ได
4: ้ไม่ได้อ่ะแล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
9: ก
4: ิน
9: ได้ตัวนี้กินไม่ได้
10: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
4: ินได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
9: อาจารย์บอยบอกแล้ว
10: สีสวย
4: อย่าไปบอกเพื่อน
10: ได้แปลว่ามีพิษ
4: สีสวยกินไม่ได้
9: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
5: แล้วมันเห
4: ็
5: น
4: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
10: ฟองสบู่ด้วยนะครับนี
4: ่ใช่แล้ว
10: เท้า
4: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
5: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพาย
4: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
5: แหลม
4: นะ
5: ทีนี้แบบใบพายจะกินได
4: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
9: เป็นลวดลายที่สวยงาม
4: ลวดลายที่สวยงามไหมก้ามเห็นไหมก้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
9: ก้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วปูเสฉวนมันมีพิษไหม
4: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
9: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
4: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
1: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
4: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นป่ะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบ
1: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
4: อยู่กับที่นะ
9: มีใครสามารถทักทายได้ไ
10: หมไม่โดน
9: มีสิทธิ์ค่ะขยับได้ด้วย
10: จับปิ้งควายมาแน่นี้ไหม
4: แล้วคุณครูไม่โดนอย่าเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
9: คุณครูไม่โดน
4: ครับฮะ
9: คุณครูไม่ใส่ใน
4: เสื้อทำไมถึงไม่โดน
10: มันจะมี
4: น
10: ้
4: ำเมื่อไหร่นะเนี่ยนี่วิธีการเดี๋ยวอ
9: ัน
4: น
9: ี
4: ้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู่มีใครเคยโดนตำไหม
10: ไม่เคยคร
4: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
9: อยาก ให้ผม
4: ขอพิษนะมีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
9: มีบางชนิดนะ
4: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามถ้าเห็นมาว่ามันมันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
1: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
4: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
10: ปีมิลเหรอ
4: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
9: งั้นอันนี้ก
4: ็กำลังคิดถึงตรงเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
9: จะม
4: ี
9: ช
4: ี
9: ว
4: ิ
9: ต
4: แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นมั้ยเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดมั้ยว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่มั้ยฮะคิดมั้ยว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้มั้ยเอ้ยเราเอ้ยไปแล้วป่ะเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรมั้ยเจออะไรไหม
9: เจออ
4: ะไรบ้างลองดูสิ
9: อ
4: ันนี้พวกนี้ที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าพวกฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกอะโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยแล้วส่วนอันนี
9: ้กระเป๋าหนัง
4: ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอัน
2: ี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านเขาก็ไปกินกันนะ
5: กินเหรอคะ
2: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายในภาพบอกเน
5: า
2: ะ
5: คือจากพื้นหินใช
2: ่
5: ไหมคะ
2: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช
5: ่ที
2: น
5: ี้ก็มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
2: ถูกต้อง
5: เพื่อพรางตัว
2: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
0: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบาย

0: ลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
1: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
2: น่าจะเป็นโกบครับ
3: ฮะโกบนี่
2: ใช่
3: ไ
2: หมคะ
3: อ่ะแบมือมาแบมือมาน
1: ี่คืออะไรอ
3: ่
1: ะ
3: อันนี้คือพวกปู
1: โคกใส่ในไหม
3: รู้สึกไงตอนมันเดิน
1: แต่ไม่คุ้มไหมมาของไม่ใช
3: ่ลองอ่านระหว่างเดี๋ยวระหว่างรอ
4: สน
3: ุ
4: กเร
3: ีย
4: น
5: ใคร
4: เ
5: ขา
4: ทำ
5: ม
4: ือ
5: ซ
4: ื
5: ้อสองสามตัวเลย
3: จริง
5: ก็ค
3: ือ
5: ใครมือซื้อเยอะมาก
3: เอาละตรงนี้มี
5: ม
3: า
6: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
3: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอน่ะมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
1: ครูเขียนเขียนให้ได้ไหมว่าคนไหน
3: และเขียนอันไหนโอเคเดี๋ยวครู
1: แบ่งกันไม่ได้
3: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
1: ปริ งตรงนี้
3: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
6: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
3: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นละความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
6: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
0: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
7: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินมันไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยกัน
6: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

งรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่ง

0: หรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แหววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่
1: วงยางเล็ก
3: ๆนะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่า
2: เราโชคดีมาก
3: ใช่ครับ
2: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมน
3: ุ
2: ษย์
3: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
2: ์ครับ
3: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
2: ครับ
3: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ
2: ้
3: าจำเป็นต้องบวช
2: ครับ
3: นะครับถ้าจำเป็นต้อง
2: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรอถ้าไม่ถึงเวลา
3: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
2: โอ้เหรอ
3: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ
2: ครับ
3: 7สัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสิปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
2: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบอเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
4: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนันต์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงอาจารย์จะบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรก็ทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
2: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
5: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ย แต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
6: ์
5: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วแม้เขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองแล้วจะตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการสับ ทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศาสนาดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรามันก็สมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งรับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นทาสของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นทาสเงินทองเป็นทาสวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
6: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นน่ะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
7: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
8: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่มาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
3: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรม นะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระบรมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอ่ะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่อ่ะนะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
8: คิดแค่คิดนะ
3: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นจรเขาจรมา
8: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
3: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
8: เป็นจิตบริสุทธิ์มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธ
3: ิ์จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลอะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
8: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
3: ใช่ครับ
8: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช
3: ่ไหมใช่ครับ
8: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
3: ก็จะ
8: ก็ลดลง
3: ลดลง
8: ลดลง
3: แต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์น
8: ่
3: ะที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
8: ย
3: ัง
8: อย
3: ู่เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุ
8: บ
3: ันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุ
8: บ
3: ันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุ
8: บ
3: ัน
8: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่าเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
4: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
8: ากกว
4: ่าคนอื่น
8: มากกว่าคนอื่น
4: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
8: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
4: ก็สังเกตนะฮะ
8: ไปที่ไหน
4: ครับ
8: คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
4: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
8: นั่นเรามองคนอื่น
4: ครับ
8: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
4: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
8: มันมาถึงแน
4: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
8: ่ครับ
4: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
8: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
9: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
8: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
9: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
8: ครับ
9: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำใ เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี้ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ยหนึ่งแต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
10: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
11: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
12: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
8: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
9: ์
8: ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกทำไม เวลาจัดการไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์และทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
9: ก็กลับไปยังเรื่องที่เราที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของ อาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
8: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
3: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
8: ครับ
3: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อน
8: ครับ
3: นะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
8: ตัวเราก่อน
3: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้ามอง
8: ครับ
3: นะนี่คือผลทางใจเพราะเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลนะอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
8: ครับ
3: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน ะเข้ามาเราเป็นผู้เราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
8: เป็น
3: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติต่อเรายังไง
8: ครับ
3: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
8: ังไง
3: เราต้องการยังไง
8: พูดเพราะๆไหม
3: ใช่ครับ
8: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
3: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
8: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
4: จริงๆมันมี
8: ตัวอย่างจริง
4: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับ แล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่1 first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่2 เขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่3คือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า4ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
8: ต่อไปจะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอออกฝากมา
4: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
8: ครับ
13: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
8: ้อันนี้คือมุมมองผมไม่
13: แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
8: โอเคครับประมือหน่อยครับประมือหน่อย
4: ขอบคุณมากครับ
8: ประมือดีมาก
4: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
8: รักษาโรคร
4: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอคนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
8: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรยังไงหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนนี่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ

0: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอันต้าซาวว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนหนึ่งบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้หนึ่งหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นตอบอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทำ a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่ไหมหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวที่อยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กับเนี่ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดวันมันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนว่ากินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้ลุงนี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่ก็คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตพอประทังชีว
1: ิ
2: ต
1: มากอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งสาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้า

ัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลลอฮ์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราเนี่ยคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหม

0: ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์1สตังค์ใช่มั้ย2ทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่มั้ยไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่มั้ยแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาท นั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำเนี่ยต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับผมจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันลอยครับผม
2: ปลาไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: เนาะโอเควันนี้หนูไปคนนึงเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเหลือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
2: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
2: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
2: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นเลนตัวชัดเจนเลยครับ
2: ตัวชัดเจน
1: ครับก็เหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
2: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
2: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
2: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
2: วันนี้เราจะได้4
1: โลแต่ว่ามันจะได้ไหม
2: เป็นวันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลา ก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม้ๆนะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม้ๆนี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห็น
0: มั้ยนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกวาตัวละลูกวา
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่าไงมันมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกวานี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลอ่ะใหญ่มากมาก

0: คือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท้
1: ต้องไวด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
1: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยครับ
0: มันเจอกับไฟแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเปิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
1: ใช่
0: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาจริงสั่งไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่าโกงกางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
4: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: น
0: ะ
1: นวลๆตัวนู้น
0: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
1: นแหละอันนั้นก็เรียกจุ้มปุย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
1: อันนี้ก็เรียกลอบัน
0: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
4: พุงไม่ไหม
5: ้จะไปเอาปลาพุงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
4: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
0: คือกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือน
2: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมันแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: ี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบัน
1: โลบัน
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางมันจะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตัดปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมนะ

0: ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหน
1: ระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: ดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงมาแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ย

0: เป็นหนึ่งใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปาล์มเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ขนาดฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ
1: อันนี้เป็นเกลือ
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหมเนี่ย
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้นะ
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะให้มาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโอ้โหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
2: อ
0: ร่อยมาก
1: พี่ไก่เชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่เคยเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
2: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
3: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
1: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บน

0: ชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
1: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
0: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
1: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
0: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโปสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
1: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O2 ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O3 ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้ จุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
0: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: รมราชนกเนี่ยเราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้าวรัชกาลที่5นะครับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์สิมพชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิมพชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงศ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราชนะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: สุขห่วงใยไร้ฟ้าสุดปรารถนาถ้าปานิธา
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาเรื่องทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประทุษพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยคือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเลยนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับ ันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาล นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
4: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50%เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะ

0: เหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายอะไรทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ้งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่2ครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทยไปอีกขั้นนึงแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยามชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆ นะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
2: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
3: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้ อาหารชนิดนั้น

ได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเงี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็อาจจะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูก

0: น้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันหนึ่งแบบเยอะมากเกือบหวีค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
1: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
2: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้คือเสียไอตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
1: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่น นี่คือแสดงว่า

0: รถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
1: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนก็เรียก30 part per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะเพราะว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
0: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซน็อกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
1: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
0: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: พงษ์งามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงธีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
3: ตกลงถามใครก่อน
4: ถามทั้งคู
2: ่ป๋าเทพก่อน
3: เอานี่นะ
2: แล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
3: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีว่าเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
1: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
3: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
3: เราจะเลิกคนที่2มา
1: ครับ
3: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
1: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
3: ่3
1: ที่3
3: ม
1: ีมา2ก่อนหน้านี
3: ้มา2
1: ครับ
3: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
1: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
3: ่
1: ว่าชอบตรงมีการแฮมก่อนตอบด้วย
5: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
1: ครับ
5: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
3: ค่ะอ๋อก็อังแกนั่นยังได้ก็ดีนะ
5: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
1: งั้นก่อนเข้า
3: พูดดีๆพี่พูด
1: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไห
5: มมันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
1: นี่
5: ใช่
1: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามี
5: คนอย่างป๋าม
1: าก่อนนะ
3: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
5: ใช่
1: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
5: ัน
1: เรารู้พ่อดมนะ
5: ใช
3: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
2: ขนาดนั้น
3: จริงๆจริงๆไม่ได้คิดจะจีบ
5: ณเดชณเดชเลย
3: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
5: แม่สื่อ
3: ถามเลยเล่า
5: ให้เขาฟังแม่สื่อมากกว่าเนาะ
3: เ
5: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
3: แต
5: ่ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
1: ะ
5: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
1: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
3: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
5: เดี๋ยวก่อน
3: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
5: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
3: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
5: ค่ะ
3: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
2: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
5: เขาพูดค่ะเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
2: ค่ะ
5: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
2: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
5: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
2: พาไป
5: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไงก็เละเละเลี่ยม

0: มีอย่างอื่นอีกก่อน
1: แต่หนูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
2: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
3: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
2: พระเลี่ยมทอง
3: พระเลี่ยมทอง
2: ไปตักบาตรวันปีใหม
1: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันนะ
3: เปย์เลย
2: เปย์ให้พระ
3: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
2: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
1: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
4: เมียบอยมาผมเมียมาผมเมียมาผม
5: ปากดีเหลือเกินนะแกแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพียงคำถามมากี่ปีละถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
6: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
5: ่
6: อ
5: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
6: ครับ
5: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
7: นี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกได้เหรอ
5: ไหนวะ
7: นี่
5: มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
7: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
8: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
5: โถยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
6: เอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
7: เล่าหรอเราก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
5: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
7: คือตอนนั้นฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได้
6: นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
7: ไม่ได้ค่ะอยากฟังจังสิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
5: ้นี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ไปกินละไมโอละน้อเจ้าดอกคำตายอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค
1: ์ยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้อง
2: ก็เพลงคู่ไง
1: ก็เพลงคู่ต้องร้องสิ
2: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
1: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันน่ะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
2: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
2: สลัด
4: เล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
2: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
1: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับค
5: นทั่วไปนี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
1: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขาสองด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่สองนั้นรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
2: ไปร้านบ้านั่นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
1: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
6: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
6: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
3: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
1: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
2: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยไปถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
3: ไ
2: ม่
3: ใช่คนเด
2: ีย
3: ว
2: ไปเลยไป
1: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
2: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอเป็นปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเอ้ยเราก็จะไหวเหรอเรา
0: เพราะป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านเนี้ยเขาไม่มีป๋าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินบางก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเต็กกี้เนี้ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่อ่ะก็ เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าเขายาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋าไหมคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทำไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขาสองตอนนั้นได้คุยกันไหมคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทำงานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กๆอะไรเด็กๆอะไร
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ๆค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: เราตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
2: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกเหรออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้สองท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่นี้ที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะเพราะจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื
3: ้
4: อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
4: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอุจ

0: เอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมครับ
1: เข้าใจกัน
0: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
2: ่อใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ใช่แค่มีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะป๋า
2: ใช่จะมันดึงดูดเข้ามาหา
0: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
3: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
2: ่
3: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
1: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้เรื่องมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ๆไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
3: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
1: ไม่เป็นไร
3: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
1: คนดูเขาก็โดนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
3: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
4: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนอ่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์อ่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
3: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงหนึ่งแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
4: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
1: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
4: จริงๆเป็นเจ้าชู้ด้วย
1: ไม่เหมือนนี่เลย
5: พูดจริงเหรอไปหามไปติดหมอนวดจริ งๆเหรอ
1: เออจริงพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
4: ในช่วง3เดือน
1: มีวันหนึ่งมันมาไงไม่รู้ป๋านอนอยู่รถ
4: นอนรอผู้หญิง
1: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
4: เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปโงกดูเขานอนหลับจริงอ่ะหลับเลยเคาะ
3: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
4: ประมาณตีหนึ่งตีสองเราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
5: แล้วป๋าช็อกไหมตอนที่แม่ไปเคาะประตู
1: ถ้ามีซาวน์นะดังดังปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่างนี้เลยอะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายสบายพยายามแต่ซาวไปแล้วนะ
3: เนี่ยแล้วแม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
4: เขาอยู่ตรงที่ตรง
3: เขาอยู่ตรงคนขับ
4: ใช่
3: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้างๆ
4: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
1: ก็มันบอกแล้วว่ามันกลับเมื่อไหร่ก็ได
4: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
5: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
4: วันรุ่งขึ้น
5: กลับบ้านเลย
4: แต่รุ่งขึ้นกลับบ้าน
5: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
1: ถ้ากลับคืนนั้นกูเสียศักดิ์ศรีอีก
3: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
4: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
1: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมมันดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
4: ร้านเปิดไปแล้ว
5: ที่
4: ไป
5: บวช
4: ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
5: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
2: ถูกต้อง
5: แค่นั้นเอง
2: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้

0: ราจะพูดกับกูไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกับทั้งชาติ
1: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือ
0: ใช
1: ่ไม่สื่อสารกัน
2: มันผมว่าไม่ได้เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะๆเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกเงี้ย มันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
3: อ่ะแล้วพอสึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
4: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
3: เพราะอะไรครับ
4: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
3: 15วันนั้น
4: 15วันที่ไปบวชอ่
3: ะ
4: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าล้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
3: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
4: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
3: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
3: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่รู้มันจะอยู่ไปทำไมกัน
3: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
3: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอ่ะ
4: นอนบนโซฟา
2: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
4: ที่หมูกระทะนะคะ
5: ค่ะ
4: แล้วพอ
2: เรา
4: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
3: า
4: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ
3: ่อครับ
4: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่บ้านมีเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอ่ะ
3: พอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได
4: ้ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
2: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะดิมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นะคนเดียวป๋านี่แหละ
5: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
2: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอะไม่เป็นไรทีนี้ป๋าข้างหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทับไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่อ่ะต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่อย่างนี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
3: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
4: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
2: ก็แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
5: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
3: เอาไว้ก่อนโอเค
5: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
3: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
0: ๆไม่หรอกมันต้องตบตัวกันใหม่ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
5: ่
0: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
6: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อน ผมใช้

0: หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องงอไม่งอนี่ก็งอนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
1: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
0: ้
1: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
2: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
1: อ
2: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเท่านะ
1: พี่อุ้ยนะครับ
0: ตรงนี้ผม
3: ป้าบอกใช่พ่อ ใช่
0: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่
3: อ
0: นนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะ กันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
3: ่
0: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
3: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ตู้แคบๆที่ทำงานอ่ะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
1: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
2: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอ่ะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
0: ้โอ้ยแม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
1: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
2: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
1: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่อ่ะลดทิฐิหน่อยเราอ่ะ
3: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
2: พาไทยทุกฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวละ
3: จะไปไหนอ่ะไปอัดรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
2: มีมุมรอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วนี
3: ่โอเคไปนะ
2: เดี๋ยวยันนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
2: แล้วก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
1: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่โถรำคาญ
1: เขินก็บอกเราอะ
3: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้ซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคุณทิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วถาม
2: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได้ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรกันทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก็
3: มันนานหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกก็ไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชนชื่นอ่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100-200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาบอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
3: เป็ดแม
2: ่รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: เรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่ไม่ร
3: ู้เออนุชมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอกก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันไม่ใช่อยู่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแล้วกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วมาบอกแล้วทุกอย่างนี้ก็ทำให้
0: ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
2: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรซะหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
3: ครับ
0: แค่นี้เอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดมึงไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
4: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
3: ิ
0: ด
3: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นประถมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆจะต้องพูดเยอะรีบครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแคร์แชร์ดีกว่า
4: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
5: ก็มองว่าคู่เนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
3: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้ทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
0: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เรา
3: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับผม
3: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
3: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจนะพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
6: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
6: เข้าใจภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
4: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
6: ขอบคุณครับ
4: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณป๋าค
1: ่
0: ะ
1: พี่นะขอโทษอาจารย์ครับเดี๋ยวตรวจมีอะไร
2: โอ้หวานมาก
0: โอ้
3: เจ๋งมากเลยอะไรวันนี้ตอนนี้จะมีเพอร์เฟกต์จะมีไลท์เจ็ด
4: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพบพี่น้องเลย
3: อย่างปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
3: นัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครัว
1: ใครอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกับคนมากต่างคนต่าง
5: เพราะอะไร
1: ไ
5: ม่คุย
4: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
5: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ตานหนุ่มมาก
3: ป๋ามี
1: ผมยังมีผมอยู
0: ่อันนี
1: ้มีผม
0: อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
5: อันนี้ไทย
0: ตอนเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปหนึ่งตอนนี้ได้ไหมเอาเนี่ยเอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหารได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
6: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจปากแข็งแค่นั้นแหละ
5: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม
7: บ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
8: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
9: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุล

0: ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
1: ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดการดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจึงถือได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวใจหลักของการมีชีวิตรอดของมนุษย์แต่เราอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปได้ซึ่งสาเหตุหลักก็เกิดจากมนุษย์เรานี่เองการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในขณะนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักใส่ใจปัญหาจึงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติถูกทำลายเพราะการเพิ่มของจำนวนประชากรและการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระบบอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจึงทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจำเป็นท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็จะกลับมาตกที่มนุษย์เองทั้งปัญหาการขาดแคลนอาหารทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสมควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นรวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเช่นเสือช้างม้ากวางลิงชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ

0: และภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป
1: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่คึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อด้วยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
2: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องงบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
3: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านแม่คึดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

0: อาจชื่นชอบป่าให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีปริมาณโอโซนมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นเนี่ยนะครับเรื่องคมอันตรายนะครับ1อันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกนี้ควายพวกกระทิงหรือพวกช้างจะหลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นยันพวกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังไม่ได้ต่างๆพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยันพวกไอ้งูจงหลอกจงอางเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างๆเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณเราตีนนมนะครับไปฟันแบบฟันไปถากไว้ระยะถากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณสัก20 เมตร 30 เมตร 15 เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากตรงอยู่ประมาณ5 เมตร 6 เมตรอะไรประมาณครับเป็นรอยถากตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทเลยอันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแต่ส่วนไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่ผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

ื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคนเหล็กเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: นแหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าหากช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นราบ
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและขดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังน้ำผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจาก

ณผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

การเดินอ้อมเข้าไปในป่าหาทางลงไปยังด้านล่างของหน้าผาเพื่อหาจุดที่ใช้อุปกรณ์โรยตัวได้ตรงจุดนี้เป็นหน้าผาชั้นสุดท้ายเป็นจุดที่สามารถโรยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โรยตัวที่นำมาเพื่อดูว่าทุกชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคะเนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขณะที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

ำที่อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมที่ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัว

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่จะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเรดาร์ตรวจอากาศเราใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามกลุ่มฝนเพื่อให้ทราบถึงทิศทางการเคลื่อนที่ดังนั้นท่านจึงสามารถนำข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศไปใช้ในการวางแผนการทำงานรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดจันทบุรีจะมีอยู่ด้วยกัน2สถานีค่ะได้แก่สถานีเรดาร์ระยองซึ่งควบคุมดูแลโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีเรดาร์สัตหีบซึ่งควบคุมดูแลโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยทั้ง2สถานีจะแสดงผลทั้งในลักษณะภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวค่ะสำหรับการเข้าดูข้อมูลเรดาร์ให้ไปที่เว็บไซต์ tmd.go.th หรือค้นหาคำว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะเมื่อเข้ามาถึงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ให้คลิกที่หน้าแรกจะปรากฏตัวเลือกต่างๆให้เราเลือกคลิกที่เรดาร์ตรวจอากาศค่ะสำหรับสถานีเรดาร์ระยองจะอยู่ในคอลัมน์ที่1และ2หากต้องการให้แสดงภาพนิ่งให้เลือกคอลัมน์ที่1 TMD Radar และเลือกสถานีระยองค่ะหากต้องการให้แสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เลือกคอลัมน์ที่2 TMD Radar Loop และเลือกสถานีระยองเช่นเดิมค่ะในส่วนของเรดาร์สัตหีบจะอยู่ในคอลัมน์ที่5 Rain Making Radarให้เลือกสัตหีบเพื่อแสดงภาพนิ่งหรือเลือกสัตหีบลูปเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RC

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนรื้อผังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณน้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โหวิ
2: ่โอ
0: ้คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย

0: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อ่ะ
1: เป็นไฟเบอร์อ่ะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
2: ์
1: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
2: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
1: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
2: เก็บความชื้นด้วย
0: ดูความชื้นได้ดีมาก
1: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
0: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอ่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปรื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
1: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
0: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกนี้แต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอรื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทน
1: แล้วซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
0: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่าง
1: uh-huh,
0: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรา กันปวกกันแมลง ฮะประมาณนั้นเลย
1: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
0: ใช่ครับ
1: นะ คือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไร ราคาเลย
2: อ
1: ันนี้พูดตามตรง คือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
0: ใช้
2: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
1: คือแต่อันนี้มันถาวร
2: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
1: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
2: แ
1: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนั้นผนังข้างบ้านปะ
0: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
0: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
1: ่
0: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
0: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: จอยไว
2: ้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
0: ตรงจอยแตก
1: ชื้นด้วย
0: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
0: ประมาณนี
1: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อาจต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละงั้นฝากพี่ดาด้วย
0: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มามันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่มันคงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้คงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องคงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านคงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: มีอะไรต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนชุดเอ็นเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื
1: ้อครั้งเดียวทิ้ง
0: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดือดเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเนี้ยไว้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หุ
0: งยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันแหละ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยแต่พักเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอีกเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคือแค่มัน
2: เดี๋ยว
0: หมดไป
2: เออ
0: น
2: ี
0: ่เล็งแล้วหมดไปหน้าตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: ในของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบมันเคยแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่อันนี้คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ้โ
0: หลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นานเลย
0: นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: คิดแล้วหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช่
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อย ก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่าง
0: น
2: ี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงแล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสมนะ
0: ใช่ไง
2: ก็ระวังไว้
0: อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดนึงของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติเล่น MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: ก็ผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ปแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาดีเลย
0: มาเลย
2: หลับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยอมมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่ละเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันที่มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: นะ
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอกล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนอันนั้น
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้น

0: ราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
1: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
2: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอโนนใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
2: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
1: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะออกมาดูดซับความชื้น
0: โอเค
2: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
1: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
1: เพราะว่าสีเนี้ยเป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอ่ะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
2: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันน่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
1: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
1: ครับ
0: ไปดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโปรไว้นึงแล้วก็เก็บนาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมันทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยพี่ปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่า

0: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แต่ตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำ

0: น้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับ拜拜。

0: ะครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
1: สวัสดีครับ
0: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้าน Zero Moment ค่ะ
0: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ให้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามา

0: ครึ่งนึงแล้วกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
1: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
0: ี่
1: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ครับ
0: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
2: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
0: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
0: ค่ะได้611
1: 611
0: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
0: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
0: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
0: 61บาทค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
0: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
0: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อยสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ

0: สิ่งแวดล้อม
1: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
1: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
2: กรีนพีซ
0: มาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
1: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อ
1: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
1: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยไหนนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: คร
0: ับ
5: มีครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: เพ
0: ราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
6: เข้าไปเลย
1: คครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
2: ่สวัสดีครับพัดครับ
1: คุณพัดใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
2: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
2: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
2: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
6: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
6: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
1: มัน
6: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
2: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
2: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
2: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
2: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
2: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: หมายถึง
2: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ึกแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้วมันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบ
2: ของ
0: แล้วไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรั

0: ค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: The Green Diary วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ร้อนเขาจะเข้าฝ่าไปลาตะเวน
3: อ๋อไปลาตะเวน
2: ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
4: ผู้พิทักษ์ป่านะครับกับการเสียสละที่เขาทำงานเนี่ยถามว่าคุ้มค่ากับค่าตอบแทนไหมถ้าเรามองไม่ยังน้อยสำหรับการดำรงชีพเขาเขาต้องไปดูแลครอบครัวอะไรต่าง
5: คนกลุ่มนี้คือคนที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระก็คือทำงานโดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าใครดูแลรักษาป่าให้กับพวกเราเขาอยู่ในมุมมืดไม่มีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีเราไม่รู้ว่ามันมีการดูแลเขายังไงมันมีการช่วยเหลือเขายังไงบ้าง
6: ผมนายศักดิ์ชัยเทศศรีพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าประจำหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ17

0: 26ปี
1: สมัยก่อนที่เข้ามาทํางานก็เงินเดือนน้อยเข้ามาที่แรกครับเงินเดือนอยู่พันกว่าบาทครับแล้วก็สวัสดิการไม่มีการเดินป่าก็ต้องใช้อาหารตัวเองแล้วก็ซื้อของเราเอง
0: ค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ไม่มีแบบหน่วยงานอื่นที่มาช่วยไม่มีมูลนิธิอะไรเยอะเหมือนสมัยนี้ครับ
2: กองทุนผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยสาเหตุที่ก่อตั้งเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของผู้พิทักษ์ป่าการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสืบนาคเสถียรเนี่ยพยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะทําเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยมีชีวิตนะครับเรื่องของกองทุนเนี่ยจะมีรูปแบบของการช่วยเหลืออยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการช่วยเหลือถ้าผู้พิทักษ์ป่าคนนั้นเดินลาดตระเวนดูแลสาป่าแล้วเสียชีวิตจากการเดินลาดตระเวนก็มีเงินช่วยเหลือค่าทําศพอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการดูแลสําหรับการบาดเจ็บนะครับก็เป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตามการเบิกจริงอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการดูแลลูกของผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตนะครับเราก็มีเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนให้อย่างน้อยก็เป็นความอุ่นใจแล้วก็ทําให้เขามีขวัญกําลังใจในการที่จะปฏิบัติงานมากขึ้น
0: เมื่อปี60ก็ได้รับข่าวและการแจ้งจากหัวหน้าสั่งการให้ไปติดตามเรื่องไม้กฤษณาเราก็ไปตรงจุดนั้นเจอผู้ต้องหาเราก็เคลียร์พื้นที
3: ่มอบลงนั่งลง
0: ผ่านนะไม่ได้หนีไปทีเดียวเลยคือมันแอบอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาก็เลยยิงเข้ามาตรงไหล่ถึงเนี่ยไหล่ข้างหลังตอนที่โดนยิงก็เป็นห่วงอยู่ว่าภรรยาเราไปหาเงินที่ไหนมาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแต่เราก็ถามหัวหน้าเขตถามผู้เกี่ยวข้องแล้วเขาบอกว่ามีเงินชมรมมีเงินประกันชีวิตมีเงินของกรมเราไม่ต้องห่วงคือค่ารักษาพยาบาลนี่หัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้
4: แต่ก่อนที่ผมทํางานใหม่ๆนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วก็มีนะฮะสวัสดิการแต่ว่าอาจจะไม่เท่าทุกวันนี้อย่างวันนี้เรามีฝ่ายสวัสดิการซึ่งอยู่ที่กรมซึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าที่ช่วยสนับสนุนให้ด้วยนอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆที่เข้ามาสนับสนุน
3: จับไปเลยจับไปเลย
5: การก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าขึ้นมาก็เป็นการเสริมช่วยสงเคราะห์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าสำหรับ3กรมนะฮะคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้แล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับสำหรับผู้พิทักษ์ป่าเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยเขาได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอะไรบ้างก็มีนิดนิดหน่อยแต่ก็มีพัฒนาการก็มีเงินทุนสวัสดิการมีการทำประกันชีวิตมีหน่วยงานภายนอกมีองค์การเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเช่นกรณีที่เสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เราผู้พิทักษ์ป่าที่ห้วยขาแข้งอันนี้เป็นเรื่องที่เราเสียใจมากประสานญาติแล้วมีแม่อยู่คนเขาเหลือแต่แม่นะครับกับน้องชายที่มีปัญหาทางสมองผมก็นำเรียนท่านทิพดีท่านทิพดีบอกช่วยเต็มที่ผมเลยแจ้งทางโน้นว่าขอให้ตั้งศพอย่างน้อย3วัน7วันกรมเป็นเจ้าภาพทั้งหมดความถึงสำนักพระราชวังนะครับทางสำนักพระราชวังก็จัดโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีเหรียญพระราชทานให้ถือว่าเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็แม่เขาเนี่ยไม่มีอาชีพทางกรมก็รับเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันนะครับ
2: สวัสดิการที่ดีของผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือขวัญและก็กำลังใจที่ประชาชนทุกคนเนี่ยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าความภาคภูมิใจของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขามีพลังในการที่จะทำงานต่อ
0: มันมีคุณค่าทางชีวิตติดใจเราเนี่ยเพราะว่ามีผู้ให้ความสำคัญกับเราเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าดังนั้นเราก็ปลื้มมันเราจะตอบแทนพระคุณบุญคุณอันนั้นนะโดยการดูแลรักษาสัตว์ป่าใหญ่นี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าได้ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: จนถึงวันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญามากกว่า540แห่งทั่วประเทศถือเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสสส.อาจารย์ดิษกรคุณธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและสถาปนิกผู้ออกแบบเปิดบ้านเล่าถึงโมเดลการสร้างสนามเด็กเล่นย้ำว่าสนามเด็กเล่นจะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
1: เด็กเนี่ยเมื่อได้เล่นก็ได้เพื่อนได้พัฒนาวิธีเล่นเดี๋ยวเชฟจะเห็นดูว่าเด็กๆเนี่ยหลังจากที่เราทำที่เล่นอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเล่น 20-30 อย่างแล้วทุกวันจะมากรณีไม่ซ้ำกันบางอย่างก็ดูแล้วมันโอ้รวดเร็วมากนะครับทั้งที่เด็กก็3 ขวบเด็กยังเล็กอยู่แต่เล็กเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคแม้แต่เด็กพิการเล่นสนามเล่นก็ยังหายเลยนะเด็กเป็นภูมิแพ้ป่วยเจ็บมาก็ยังหาย
0: สำหรับกิจกรรมต่างๆในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานั้นจะยึดเอาธรรมชาติเป็นสำคัญโดยพื้นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะเป็นการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อเปิดสมองความอยากรู้อยากเห็นอยากทำ
1: ก็กรมดูแลเรื่องเด็กเล็กตั้งแต่ขวบ2ขวบ3ขวบ
2: ครับ
1: โดยหลักนะ3ขวบเราก็จะออกแบบให้พัฒนาเด็ก3ขวบครับโดยที่เราก็ทดลองมาก่อนหน้านั้นแล้วเด็กที่เราทดลองก็มีหลายแบบเด็กชายแดนเด็กในเมืองเด็กอะไร3ขวบนะครับเราเพราะว่าวิธีนี้พัฒนาเด็กได้รู้เร็วครับเช่นการเล่นน้ำตั้งแต่ยังไม่คุ้นเคยกับน้ำหรือการที่ไม่เคยเล่นทรายหรือปีนเชือกนี่นะครับหลังจากทดลองแล้วมันก็ได้ผลดีก็เลยนำเสนอท่านรีวิวว่าใน5ฐานพวกนี้น่าจะใช้เป็นฐานเริ่มต้นนะครับมันแค่เริ่มต้นนะครับต่อไปมันจะพัฒนาไปจนกระทั่งเด็กพวกนี้อยากที่จะสร้างบ้านเองน้ำเนี่ยเป็นบริบทตัวที่เปลี่ยนอารมณ์คือเปลี่ยนลิปิดในสมองเช็คได้จากสายตาก็จะมีแววเพราะในจังหวะที่เขาทดลองเนี่ยเด็กจะฉลาดขึ้นจะจำอะไรได้เก่งจะเรียนรู้ได้เลื่อนไหลจะพัฒนาสมองอะไรกับพวกที่ได้เล่นน้ำกับพวกที่ไม่ได้เล่นน้ำคนละพวกนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาในสมองเนี่ยมันอาจจะช่วยเรื่องอัลไซเมอร์เรื่องความคิดช้าความจำเสื่อมได้เรือนี่มันเป็นจินตนาการเหมือนโจรสลัดเนี่ยเพราะสลัดเองเนี่ยจะต้องมีความสังเกตหรือความรวดเร็วเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นทหารเรือธรรมดาพรุ่งนี้ชักลงคงสลัดขึ้นก็ต้องออกล่าแล้ว
2: ทุกวันเล่นไม่เหมือนเดิมนะ
1: ก็ทหารอังกฤษแต่เดิมอ่ะมี2หน้าในเรือเขามีโจรสลัดด้วยมีธงสลัดถึงเวลาเขาป้นเลยแต่ถึงเวลาเขาแต่งทหารคือมันเล่นได้2หน้าไงเรือลำเดียวเขาเรียกทั้งนั้นแต่จะทำผมเพราะฉะนั้นเรือสลัดก็จะเห็นว่ามีพังงาเรือมีอุปกรณ์มีการผูกเชือกมีรอบมีระบบพดนี่คือเริ่มต้นที่จะให้เด็กเข้าใจว่าก่อนที่เรือมันจะลอยน้ำวิ่งไปได้เนี่ยมันเอาความตายไปแลกมันต้องเอาความสามารถในการใช้ลมในการผูกเชือกในการรู้จักทิศทางในจินตนาการเด็ก3 4 5จะเชื่อมจินตนาการแล้วจากนั้นพอเชื่อมได้แล้วเนี่ยในเรือลำนี้เขาจะอธิบายเรื่องการถนอมอาหารการผูกเชือกการทำเรื่อง
0: สำหรับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจารย์ดิษกรย้ำว่าจะเน้นการถ่ายทอดความรู้แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่นทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับบุคลากรของอปท.และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นหลักเพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการโดยปรับรูปแบบทั้งฐานก่อสร้างและรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป
1: คุณจะท่านรัฐมนตรีว่าถ้าเราเอาเงินเอาทุกอย่างให้เขาเนี่ยเขาจะไม่รักมันพอเสียเขาจะมองโวยวายว่าเอาเงินไปอีกจะซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยของเล่นที่เรา ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นของเล่นที่เอามาจากของเสียของบ้านที่เขาไม่เอาแล้ววัดต่อมาต่อไม้ที่เขาไม่เอาพายุพึ่งพัดศาลาการเรียนพังไปขอเหล็กมาเอามาดัดแปลงทำเพราะจริงๆเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกซึ่งเยอรมันเองหรือว่าประเทศบางประเทศเองก็ใช้วิธีจะไม่ซื้อสีมาตั้งนะครับมันไม่ใช่แล้วทุกคนต้องทำเองแล้วจะมีส่วนอื่นประกอบมีส่วนประกอบเช่นมีสภาพธรรมชาติรอบ
0: นี่เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในการพัฒนาเด็กเล็กที่อายุระหว่าง3ถึง5ขวบซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิตหากทำได้สำเร็จจะทำให้เด็กเติบโตเป็นอนาคตและทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติต่อไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้ทั้งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูถือว่าเป็นแมลงที่มีศักยภาพในกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์มักพบมากในภาคใต้และมักอาศัยแพร่กระจายอยู่ตามต้นสาคูซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านมักนำมาเป็นอาหารของสัตว์ปีกเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อมามีการดัดแปลงเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบริโภคกันทั่วไปในภาคใต้เนื่องจากพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะมีโปรตีนค่อนข้างสูงรสชาติอร่อยอีกทั้งสามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบเช่นนำมาคั่วกับเกลือหรือนำมาทอดก็ได้ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูเป็นด้วงชนิดใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลออกแดงผิวเป็นมันไม่เป็นกำมะหยี่ความยาวประมาณ 30-33 มิลลิเมตรส่วนหัวยื่นยาวออกมาเป็นงวงโค้งลงมีลำตัวปีกและขาที่แข็งแรงโดยวงจรชีวิตของด้วงจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะไข่มีอายุ 2-3 วันระยะตัวอ่อนมีอายุ 60-110 วันระยะดักแด้มีอายุ 20-30 วันและระยะตัวเต็มวัยมีอายุ 60-140 วันปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งรายได้โดยมีการเลี้ยงมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงโดยมีการเพาะเลี้ยงบนต้นมะพร้าวหรือต้นสาคูซึ่งในปี2554ได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวถึง120รายมีปริมาณการผลิตได้ถึง 4.3 ตันโดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่250บาทต่อบ่อมีผลกำไร750-950บาทต่อกะละมังซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมบริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เป็นอย่างดีมวนพิฆาตมวนพิฆาตเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทในด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีซึ่งเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำเอาแมลงและสัตว์อื่นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติมาช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นการช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมไปได้ในตัวมวลพิฆาตมีลำตัวสีดำความยาวประมาณ25มิลลิเมตรความกว้างประมาณ10มิลลิเมตรโดยมีส่วนอกปล้องแรกและโคนปีกคู่หน้าเป็นส่วนกึ่งแข็งมีสีน้ำตาลและปลายปีกมีสีน้ำตาลแดงมันวาวหนวดสีดำและส่วนหัวยาวเรียวมีสีดำส่วนท้องปล้องที่3และ4ขยายออกด้านข้างอย่างชัดเจนในการผลิตแมลงศัตรูพืชในธรรมชาตินั้นปัจจุบันมีหน่วยงานราชการและอีกหลายๆหน่วยงานทำหน้าที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในด้านแหล่งผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยในอนาคตการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีจะเป็นการช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูพืชให้ดำรงอยู่ในธรรมชาติได้มากขึ้นและยังสามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์กไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์กไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์กไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คื

บริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์

คุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได
4: ้ไม่ทราบครับ
3: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
5: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
6: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์

0: ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
1: มะแรงค่ะ
2: มะแรงค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นมะแรงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักมะแรงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักมะแรงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm happy too. Thank you. And how about teachers and students from the other school? Are you happy?Yes, I'm glad to hear that you're happy. ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อบทเรียนของวันนี้กันนะครับบทเรียนของวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับ giving advice นะครับ giving advice นะครับทีนี้เดี๋ยวครูอั๋นขอถามก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลองบอกครูอั๋นสิครับเรื่องเกี่ยวกับ illness ใช่ไหมลูกเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเด็กๆพอจำอาการอะไรได้บ้างลูกอะไรครับ headache ปวดหัวอะไรอีก
2: โค
0: เป็นหวัด stomachache คือปวดท้องอาการอะไรอีกลูก toothache ปวดฟัน sore throat คือเจ็บคอนั่นเองอะล่ะนะครับนั่นคืออาการที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแต่เด็กๆครับพอเราได้ยินนะครับว่าเพื่อนมีอาการป่วยดังกล่าวเราควรที่จะมีคำอะไรลูกบอกขวัญสิคำแนะนำเก่งมากนะครับพอเราได้ยินว่าเพื่อนไม่สบายป่วยเราก็ต้องมีคำแนะนำให้เพื่อนไปทำอะไรลูกไปหาหมอพักผ่อนหรือทานยานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำนะครับกับเพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะครับข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับ2พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้3เขียนถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้อย่างที่ขวัญบอกเลยนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะต้องแนะนำเพื่อนนะครับที่มีอาการเจ็บป่วยได้นะครับก่อนอื่นเลย let's review นะครับในช่วง let's review เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วกัน let's have a look first picture can you guess what's the matter with her

0: อะไรลูก
1: headache
0: ใช่ไหมvery good headache แปลว่าปวดอะไรลูกปวดหัวปวดศีรษะนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆจังจำโครงสร้างประโยคได้ไหมลูกถ้าคุณครูอ่านถามว่า what's the matter with you what's the matter with you คุณเป็นอะไรถ้าเราจะตอบว่าเรามีอาการปวดศีรษะหรือปวดหัวเราจะตอบว่าอย่างไรครับมีใครยังจำได้ไหม I have got very good อีกครั้งหนึ่งลูก
1: I have got
0: ทีนี้เดี๋ยวครูอันจะถามนะครับเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเราบอกครูอันหน่อยสิครับว่าฉันมีอาการปวดศีรษะนะครับเดี๋ยวครูอันถามก่อนนะ 1, 2, 3, go What's the matter with youVery good. I have got a headache. ฉันมีอาการปวดหัวนั่นเองพอคุณอ่านได้ยินปุ๊บคุณก็ต้องแสดงความเสียใจว่า I'm
1: sorry.
0: Very good. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. นะครับต่อไปผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงลูกไอจนยังไงนะก็คือเจ็บคอนั่นเองนะครับยังจำคำว่าเจ็บคอภาษาอังกฤษได้ไหมลูกเราออกเสียงว่าไงครับVery good. Sore throat.
1: Sore throat.
0: Sore throat.
1: Throat.
0: Throat.
1: Throat.
0: Sore throat.
1: Sore throat.
0: Sore throat. มีอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับเด็กๆลองถามครูอันบ้างว่าครูอันมีอาการเป็นอย่างไรพร้อมกัน 1, 2, 3, go.
1: What's the matter with you?
0: Very good. ครูอันตอบว่า I have got a sore throat.มีอาการเจ็บคอนั่นเองพอได้ยินคุณครูอันป่วยแล้วเด็กๆจะต้องแสดงความเสียใจพูดว่าอย่างไรลูก I'm sorry to hear that very good เก่งมากเลยผู้หญิงคนนี้มีอาการเป็นไงครับปวดฟันปวดฟันภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ยนะครับอ่านคุณลูก toothache
1: toothache
0: มีอาการปวดฟันนั่นเองWhat's the matter with you?
1: I have got a toothache.
0: I'm sorry to hear that. นะครับ And then ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรครับเป็นหวัดใช่ไหมป่วยอาการหนาวเย็นนะครับก็คือคำว่าอะไรครับ
1: Cold
0: นั่นเองนะครับ Repeat after me Cold
1: Cold
0: Cold,
1: Cold.
0: นะครับโคในที่นี้นะครับแปลว่าเป็นหวัดนั่นเองนะครับลองถามคุณครูอ่านสิครับว่าหวัดเป็นอะไร 1 2 3 go
1: What's
0: the matter with you นะครับควรตอบว่า I have got a cold I have got a cold นะครับหวัดเป็นหวัดนั่นเอง very good นะฮะ I'm sorry to hear that ผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมคือคำว่า fever นั่นเองนะครับแล้วพวกลูก fever
1: fever
0: fever
1: fever,
0: fever. แปลว่ามีไข้นะครับนั่นเองนะครับเป็นไข้นั่นเองตัวร้อนอาการที่มีไข้นะครับเราจะใช้คำว่า fever นั่นเอง next ผู้หญิงคนนี้ปวดท้องอยู่คือคำว่าอะไรลูก
1: stomachache
0: stomachacheStomachache
1: Stomachache
0: แปลว่าปวดท้องนั่นเองนะครับทีนี้อาการนี้คืออะไรลูกจำได้ไหมคำว่าอะไรลูก
1: Earache
0: Earache แปลว่าอาการปวดหูนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญดิสครับว่าอาการปวดหูเนี่ยเรามีสาเหตุอะไรได้บ้างที่มันทำให้เราปวดหู
2: ว่ายน
0: ้
2: ำ
0: ว่ายน้ำอะไรอีกลูกอะไรนะฮะฟังเพลงดังๆนานๆมีอะไรอีกบ้างแค่หูใช่ไหมลูกเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรา earache นะครับหรือว่าปวดหูนั่นเองทีนี้ล่ะนอกจากเราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างการถามตอบอาการนะครับเด็กๆ ดูครับผู้หญิงคนนี้เขามีอาการเป็นอะไรลูกบอกขวัญสิปวดฟัน ลองถามเขาหน่อยว่าอาการคุณเป็นอย่างไร1 2 3 go พร้อมกัน
2: What's the matter with you
0: อย่าลืมตัว apostrophe s ตรงนี้นะลูก
2: what's
0: the matter
2: with you
0: what's the matter with you
2: what's the matter with you
0: ทีนี้ถ้าเราเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้เราดูสิครับว่าฉันมีอาการปวดฟันนะครับเป็นภาษาอังกฤษเราจะตอบได้ว่าไงลูกพร้อมกัน 1 2 3 go Very good. I have got a toothache. I have got a toothache. เห็นไหมครับฉันมีอาการปวดฟันนั่นเองเมื่อเราได้ยินว่าเพื่อนป่วย What would you say? Very good. I'm sorry to hear that. เสียใจด้วยเสียข่าวว่าเธอป่วยนะครับทีนี้ถามครูอั๋นบ้างว่าขวัญเป็นอะไรพร้อมกัน 1 2 3 goขวัญมีอาการเป็นไงลูกบอกสิ
2: ปวดท
0: ้องขวัญก็จะพูดได้ว่า I have got a stomachache I have got a stomachache นะครับมีอาการปวดท้องนั่นเองเมื่อได้ยินขวัญป่วย What would you say
2: I'm sorry to hear that
0: นะครับ I'm sorry to hear that นั่นเองเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวครูอั๋นถามบ้างแล้วให้เราตอบว่ามีอาการเจ็บคอไอจนเจ็บคอเลยทีนี้ครูอั๋นถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? ทีนี้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าหนูมีอาการเจ็บคอภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าไงครับ
2: I have got a
0: Very good a sore throat I have got a sore throat นะครับมีอาการเจ็บคอครูอั๋นก็จะพูดต่อว่า I'm sorry to hear that ครับเอาละทีนี้อย่างที่ขวัญได้บอกไปข้างต้นว่าวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่าควรรับประทานยาควรไปหาหมอควรนอนพักผ่อนนะครับภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเราจะแนะนำได้ว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามารู้จักคำว่าแนะนำก่อนคำแนะนำนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า adviceAgain, please, advice.
2: Advice.
0: แต่ทีเนี้ยวันเนี้ยมันมีคำแนะนำหลายคำครูอั๋นก็เลยเติม S เข้าไปนะครับเราจะอ่านว่า advices.
2: Advices.
0: Advices.
2: Advices.
0: แปลว่าคำแนะนำนั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าเราพอจะมีคำแนะนำอะไรบ้างเวลาที่เราได้ข่าวว่าเพื่อนป่วยยกตัวอย่างให้ครูอั๋นฟังหน่อยสิครับเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกมีไหมแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างเวลาเพื่อนป่วยเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกอย่างเช่นเพื่อนปวดฟันเราควรจะแนะนำว่าอย่างไรดีไปหาหมอฟันถ้าเพื่อนปวดท้องเราควรแนะนำว่าไงดีลูก
2: ก
0: ิน
2: ยาร
0: ับกินยาหรือว่าไปหาหมอใช่ไหมเพื่อนปวดหัว
2: ก
0: ิน
2: ยาก
0: ินยาหรือ
2: นอน
0: พักผ่อนก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเป็นภาษาอังกฤษบ้างคำแนะนำแรกเลยนะครับคำแนะนำแรกเลยนะครับเด็กๆลองดูซิว่าเขาผู้ป่วยคนนี้เขาไปไหนไปหาหมอใช่ไหมไปพบแพทย์นะครับถ้าเราจะแนะนำว่าคุณต้องไปหาหมอนะเราก็สามารถพูดได้ว่า go to see a doctor เด็กๆอ่านตามครูลูก
2: go
0: to seeA doctor.
2: A doctor.
0: Go to see a doctor.
2: Go to see a doctor.
0: อีกครั้งนะ Go to see a doctor.
2: Go to see a doctor.
0: แปลว่าควรไปพบแพทย์หรือว่าควรไปหาหมอนั่นเองนะครับทีนี้คำแนะนำต่อมาเพื่อนป่วยปวดฟันเราก็ควรจะแนะนำเพื่อนไปหาหมออะไรลูก
2: หมอฟ
0: ันนะครับทีนี้ถ้าเราจะแนะนำว่าควรไปหาหมอฟันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า go to see

0: dentist เมื่อกี้ go to see a doctor ไปหาหมอทั่วไปใช่ไหมลูกแต่นี่เพื่อนปวดฟันเราก็ต้องแนะนำไปหาหมออะไรครับซึ่งคำว่าหมอฟันภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรนะเราเรียนมาแล้วคำนี้เด็กๆลองอ่านออกเสียงครูฝันฟังหน่อยครับ
1: dentist
0: อีกครั้งนึง
1: dentist
0: very good dentist
1: dentist
0: อ่านออกเสียงตามครูใหม่ go to see
1: a dentist
0: go to see a dentist เด็กๆลองบอกครูอ่านหน่อยสิครับว่าเราย้อนกลับไปคำแนะนำแรกที่เราบอกว่า go to see a doctor ไปหาหมอทีนี้เด็กๆลองบอกครูอ่านหน่อยสิครับว่ากรณีไหนบ้างที่เราแนะนำเพื่อนควรแนะนำเพื่อนไปหาหมอทั่วไปเพื่อนป่วยเป็นอะไรปวดหัวไม่สบายปวดท้องได้ไหมได้ทีนี้กรณีที่เราบอกว่า go to see a dentistแนะนำเพื่อนไปหาหมอฟันกรณีไหนบ้างบอกครูสิ
2: ปวดฟ
0: ันฟันผุต่างๆนั่นเองนะครับเก่งมากโอเค next ภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกบอกขวัญหน่อยดื่มน้ำใช่ไหมกำลังดื่มน้ำดังนั้นถ้าเดี๋ยวคุณขวัญจะถามใหม่กรณีไหนบ้างที่เราแนะนำเพื่อนให้ดื่มน้ำ
2: เจ
0: ็
2: บคอ
0: นะครับดังนั้นคำว่าดื่มน้ำเยอะๆนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า drink a lot of water เดี๋ยวอ่านตามครูครับ
2: drink
0: a lot
2: of
0: water
2: drink
0: a lot of
2: water
0: drink a lot of waterคำว่า drink a lot of water นะครับแปลว่าดื่มน้ำให้เยอะๆกรณีไหนบ้างลูกที่เราบอกเพื่อนให้ดื่มน้ำเยอะๆเจ็บคอนั่นเองนะครับอีกครั้งลูก
2: drink
0: a lot of
2: water
0: drink a lot of
2: water
0: ต่อไปคำแนะนำต่อไปนะครับคำแนะนำต่อไปนะครับเขาทำอะไรลูก
3: ก
0: ินยานั่นเองนะครับกินยาทีนี้กินยาก็คือเพื่อนเขาป่วยถูกต้องไหมคำว่าให้เพื่อนรับประทานยาหรือว่ากินยานะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า
2: take
0: some
2: medicine
0: take some medicine
2: take some medicine
0: แปลว่ารับประทานยานั่นเองหรือว่ากินยานั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายแนะนำให้เพื่อนทำอะไรลูกทำอะไรครับนอนพักผ่อนนั่นเองนะครับคำว่าพักผ่อนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า
2: take a rest
0: louder please take a rest
2: take a rest
0: ทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับเมื่อสักครู่คำแนะนำแรกคือคำว่าอะไรครับ go to see เอาใหม่นะคำแนะนำแรก go to see a doctor คำที่สองคำแนะนำที่สอง
2: go to see a dentist
0: นะครับก็คือไปหาหมอฟันต่อไปคำที่สามจำได้ไหมเพื่อนมีอาการเจ็บคอเยอะๆเราต้องแนะนำให้เพื่อนดื่มน้ำเยอะๆ
2: Drink a lot of water.
0: Very good. ต่อไปคำแนะนำที่สี่จำได้ไหมให้รับประทานยาอ่านคุณลูก
2: take some medicine
0: ส่วนอันที่ห้าคือแนะนำให้เพื่อนพักผ่อนนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า take a rest. ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าการแนะนำเพื่อนเนี่ยเราจะแนะนำด้วยวิธีการใดนะครับเช่นเดิมเลยครับเวลาที่เราแนะนำแสดงว่าเราจะต้องมีการพูดคุยสนทนากันถูกต้องไหมลูกต้นน้ำนะทีนี้ช่วยถามคุณครูอั๋นหน่อย I'm sorry เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูอันถามแล้วเด็กๆเรียนตอบสมมุติว่านักเรียนปวดหัวทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางและก็เด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะถามนะฮะแล้วเดี๋ยวนักเรียนตอบว่าพวกหนู

0: มีอาการปวดหัวนะครับควรถามว่า what's the matter with you what's the matter with you เด็กๆตอบว่ามีอาการปวดหัวพร้อมกัน 1 2 3 go พอขวัญได้ยินปุ๊บนะครับขวัญก็แสดงความเสียใจเป็นอันดับแรกเลยด้วยการพูดว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear thatแต่มันยังไม่จบนะครับครูอันอยากจะแนะนำนะครับนักเรียนนะครูอันอยากจะแนะนำนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนมีอาการปวดหัวประโยคแนะนำนะครับเราใช้ว่าอะไรเด็กๆ ดูนะเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปถามเพื่อนนะลูกนะประโยคที่ใช้ในการแนะนำนะครับเราจะใช้ว่า you should คำนี้นะครับเราอ่านว่า should อ่านตามครูครับเด็กๆไปทางดูจอนะลูกคำนี้นะครับอ่านตามครูใหม่ลูก should เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าคำว่า should เนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรเก่งมากเลยครับคำว่า should นะครับแปลว่าควรจะนะครับควรจะเป็นคำแนะนำนั่นเองนะครับควรจะ you should แปลว่าคุณควรจะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูอันแนะนำว่าอย่างไรดีครูอันแนะนำให้นักเรียนเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีเมื่อมีอาการปวดหัวครูอันแนะนำอย่างนี้ลูก you should take some medicine เด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าคำว่า take some medicine ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยแปลว่าอะไรครับlouder please ดังๆเลยแปลว่ารับประทานยานั่นเองนะครับ take some medicine แปลว่ารับประทานยานั่นเองนะครับทีนี้ครูอันแนะนำนะครับว่า you should take some medicine แปลว่าคุณควรจะรับประทานยาทีนี้เด็กๆคิดว่าเราสามารถที่จะแนะนำอย่างอื่นได้อีกไหมลูกนอกจากรับประทานยาแนะนำอย่างอื่นได้อีกไหมได้แต่ทีนี้แนะนำว่าอย่างไรดีบอกขวัญสิ go to see a doctor เก่งมากไปหาหมอมีอะไรอีก take rest เก่งมากนะครับก็คือนอนพักผ่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างทีนี้นักเรียนถามคุณครูอันกลับมาบ้างว่าขวัญเป็นอะไรพร้อมกัน 1 2 3 go
1: What's the matter with you
0: นะครับขวัญก็ตอบว่า I have got a cold ขวัญเป็นหวัดพอนักเรียนรู้ว่าครูป่วยนักเรียนต้องพูดประโยคไหนก่อนเป็นอันดับแรก 1 2 3 go ทีนี้มันยังไม่จบเด็กๆลองแนะนำขวัญหน่อยซิพอขวัญป่วยขวัญจะต้องทำอะไรพูดให้ขวัญฟังหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เอางี้ดีกว่าให้ทำเป็นกลุ่มให้เวลาคู่หนึ่งนะครับทุกกลุ่มไม่ใช่ทุกกลุ่มช่วยกันแนะนำครูอันหน่อยว่าครูอันต้องทำอย่างไรดีเพราะครูอันป่วยเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับตรงนี้ช่วยกันแล้วเดี๋ยวครูอันจะถามทีละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มแนะนำครูอันว่าอย่างไรนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งเร็วๆเดี๋ยวกลับมา

0: หมดเวลาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะไล่ถามทีละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแนะนำครูอั๋นว่าอย่างไรดีอย่าลืมว่าครูอั๋น have got a cold นะครับ have got a cold เป็นหวัดทีนี้กลุ่มหนึ่ง group number 1 could you please advise me how to do
1: you should take some medicine
0: very good you should take some medicine แนะนำขวัญไปรับประทานยาเอาปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่ม number 2
1: you should go to see a doctor
0: you should go to see a doctor very good เอาปรบมือนะครับต่อไปกลุ่ม number 3
1: You should take a rest.
0: You should take a rest. Very good. ปรบมือครับแนะนำให้ครูอ่านไปพักผ่อนนะครับไปนอน Group number 4
1: You should go to see a doctor.
0: Very good. เก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะครับแนะนำให้ครูอ่านไปพบแพทย์นั่นเองสุดท้ายเลยนะครับ Group number 5
1: You shouldTake a rest.
0: You take a rest. เก่งมากครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยแนะนำให้ขวัญไปพักผ่อนเด็กๆจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เด็กๆแนะนำขวัญมาเนี่ยคือถูกหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวดูครูดูตัวอย่างซิว่าขวัญแนะนำว่าอย่างไรนะครับเอาอ่านให้ขวัญฟังหน่อยครับว่าขวัญเขียนคำแนะนำว่าอย่างไร 1, 2, 3, go แปลว่าไปหาหมอนั่นเองนะครับเก่งมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณีตัวอย่างกันกรณีตัวอย่างนะครับมีเพิร์ทกับวินดี้คุยกันวันนี้เพิร์ทไม่มาใช่ไหม absent he's absent เพิร์ทบอกถามวินดี้ว่าอะไร one two three go พร้อมกัน what's the matter เพิร์ทถามวินดี้ว่า what's the matter with you วินดี้ตอบว่าอะไร one two three goa stomachache นะครับแปลว่าปวดท้องวินดี้เขามีอาการปวดท้อง Perth ได้ยินปุ๊บตอบว่าอย่างไรเป็นอันดับแรก One, two, three, go Sorry to hear that นะครับแล้ว Perth แนะนำต่อว่า You should คำนี้อ่านว่า should นะลูกคำตัวแดงเนี่ย should แปลว่าควรจะนั่นเอง You should แนะนำวินดี้ว่าควรจะทำอะไรเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าคำตอบตรงนี้น่าจะเป็นอะไรดี Go to see a doctor ได้นะครับอะไรอีก Take medicine take some medicine ได้ทีนี้เดี๋ยวมาดู Perth สิครับว่าเขาแนะนำวินดี้ว่าอย่างไรแนะนำว่าอย่างไรลูกอ่านให้ครูฟังพร้อมกัน 1, 2, 3, go You should goyou should go to see a doctor นะครับถ้าเราจะแนะนำให้รับประทานยาเราควรจะเปลี่ยนเป็นว่าอย่างไรลูก you should take some medicine นะครับถ้าบอกว่าไปพักผ่อน you should take a rest นะครับทีนี้วินดี้ก็จะต้องขอบคุณคำแนะนำเพื่อนด้วยโดยการตอบว่าอะไรลูก thank you นะครับ thank youอีกกรณีหนึ่งนะครับมาลิกับคอปเตอร์นะครับคุยกันช่วยมาลิถามหน่อยลูกช่วยมาลิถามหน่อยว่าคอปเตอร์มีอาการอย่างไร one two three go อีกครั้งหนึ่งลูกทีนี้คอปเตอร์ตอบว่า I have got a toothacheคอปเตอร์มีอาการเป็นยังไงลูกปวดฟันนะครับมาลินะครับก็แสดงความเสียใจโดยการพูดว่า I'm sorry to hear that นะครับทีนี้คิดว่ามาลิจะแนะนำคอปเตอร์ว่าอย่างไร

0: นะครับ you should go to see a dentist นั่นเองไปไหนลูกไปหาอะไรหาหมอฟันนั่นเองนะครับคอปเตอร์ก็ต้องขอบคุณโดยการพูดว่า thank you นั่นเองนะครับคอปเตอร์ are you okay now ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วนะ and windy how about you are you okay okay นะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดแบบฝึกปฏิบัติเราทำอะไรเด็กๆฟังนะยังไม่ใช่แบบฝึกหัดลูกนักเรียนครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูในหนังสือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติโดยการถามตอบกับเพื่อนครับคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนด้วยฟังนะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยถามตอบกับเพื่อนเกี่ยวกับอาการต่างๆแล้วให้นักเรียนแนะนำเพื่อนด้วยที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่ใครอยากจะเป็นอาสาสมัครก่อนกับครูก็ได้มาเบลลี่ยืนเบลลี่ I'm sorry เบลลี่ถามคุณครูว่าครูมีอาการเป็นอย่างไร What did you go
1: What's the matter with you
0: I have got a cold ควรป่วย
1: I'm sorry to hear that You shouldTake some medicine.
0: Very good. ปรบมือให้เบลลี่หน่อยขวัญบอกว่า I have got a cold. ขวัญป่วยใช่ไหมลูกทีนี้เบลลี่บอกว่า I'm sorry to hear that. แล้วเขาแนะนำขวัญว่าไงลูก You should take อะไร Some medicine. ให้ครูอ่านไปทานยานั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งลูกเก่งมากครับเบลลี่โอเค You can have seat. มีคนอื่นอีกไหมที่จะมาสนทนากับครูหรือว่าเป็นผู้ก็ได้อาสาสมัครลืมบอกไปเมื่อกี้ได้ไป50คะแนนเบลลี่ได้50คะแนนคนอื่นให้คุณครูอ่านให้อีก60คะแนนเร็ว70คะแนนขาดตัวเลย100คะแนนมาลี่เหรอโอเคแซนอัพไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวครูอั๋นจะให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งลองฝึกถามกับเพื่อนดูลูกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับเร็ว

0: เด็กๆครับทีนี้ได้ฝึกปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณครูอั๋นขอวอลันเทียร์นะครับหรือว่าอาสาสมัคร2คนถามตอบให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับอย่าลืมนะคนละ100คะแนนอ้าวมีไหมงั้นสุ่มเลขที่นะถ้าไม่มีก็ขออาสาสมัครเร็วๆเดี๋ยวไปทำแบบงานต่อไม่มีเวลาหรือว่าใครจะพูดกับครูก็ได้เร็วคอปเตอร์เตอร์ถามคุณครูหน่อยว่าขวัญเป็นอะไรยืนเดี๋ยวเรามาฟังคอปเตอร์นะครับถามคอปเตอร์ถามขวัญหน่อยลูก
1: What's the matter with you
0: I have got a cold นะครับขวัญเป็นหวัดนะครับทีนี้คอปเตอร์ลองแนะนำขวัญหน่อยลูก
1: I'm sorry to hear that
0: แล้วไงต่อครับ You should
1: go to see a doctor
0: You should go to see a doctor แนะนำให้ขวัญไปหาหมอปรบมือให้คอปเตอร์หน่อยลูกโอเคไม่มีแล้วนะทีนี้ยังมีแบบฝึกหัดนะครับที่จะต้องทำก็คือใบงานที่3นะครับเรื่อง giving advice นะครับใบงานที่3ลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ลูกเราจะมี2หน้านะครับเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าจะอยู่หน้าไหนบ้างนะครับเขาให้ทำอะไรฟังขวัญนะเขาบอกว่า complete the conversations นักเรียนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะครับเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะใบงานเป็นอย่างไรข้อที่1นะครับคุณครูอั๋นมีทั้งคำแนะนำแล้วก็มีอาการมาให้เลยนักเรียนเห็นไหมลูกในกรอบสีเหลืองตรงนี้มีทั้งคำแนะนำมีทั้งอาการต่างๆนะครับให้นักเรียนเอาคำศัพท์เหล่านี้ครับมาเติมในช่องว่างนะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกก่อนภาพแรกนะครับคนนี้ชื่อแซนดี้แซนดี้มีอาการป่วยนะครับเคสถามว่าอะไรเด็กๆช่วยถามครูอั๋นหน่อย One two three go เอาใหม่ลูกเด็กๆครับช่วยถามครูอั๋นก่อนครับ1 2 3 What's the matter with you แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรแซนดี้ตอบว่าอย่างไรลูก One two three go เด็กๆดูสิครับว่าแซนดี้เขามีอาการเป็นอย่างไรครับป่วยใช่ไหมคำว่าป่วยภาษาอังกฤษว่าไงลูกโคนะครับโคเด็กๆก็เอาคำว่าโคมาใส่เลยนะครับทีนี้พอได้ยินว่าแซนดี้ป่วยเราจะต้องแสดงความเสียใจว่าอย่างไรพร้อมกัน one two three go I'm sorry to hear that นะครับทีนี้เด็กๆจะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีลูก you should go to see a doctor you shouldtake some medicine ได้หมดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะให้เวลาตรงนี้สักครู่นึงในการทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ

0: ทีนี้เด็กๆครับเสร็จหรือยังลูก Have you finished โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับโอเค Let's have a look at the answers now นะครับเดี๋ยวขวัญจะเป็นคนถามบ้างและนักเรียนลองตอบซิว่านักเรียนมีอาการเป็นอย่างไรตามภาพที่กำหนดให้โอเคนะ Are you ready guys
1: yeah.
0: No Are you ready
1: yeah.
0: Okay let's goWhat's the matter with you? ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยตอบขวัญลูก Very good. I have got a cold. นะครับขวัญได้ยินปุ๊บขวัญก็ตอบว่า I'm sorry to hear that. แล้วก็มีเน็กคำแนะนำด้วยว่า You should go to see a doctor. นะครับแต่ถ้าเด็กๆตอบอย่างอื่นที่นอกเหนือจากคุณครูได้ไหมอย่างเช่น take some medicine ได้ไหมลูกรับประทานยาได้นะครับ take a rest ได้ไหมได้ go to see a dentist ได้ไหมไปหาหมอฟันนะครับโอเคขวัญสามารถที่จะไปสไลด์ต่อไปได้ยังลูก
1: yes.
0: โอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูอันให้เด็กๆถามครูอันบ้างสลับกันทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางครับช่วยถามครูอันหน่อยว่าขวัญเป็นอะไร one two three goเดี๋ยวพร้อมกัน read it together 1 2 3 go
1: What's the matter with you
0: ครูอันตอบว่า I have got a headache นะครับครูอันมีอาการปวดหัวนั่นเองทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางลองแนะนำครูอันหน่อยครับ 1 2 3 go แล้วก็แนะนำหน่อยลูก ดูนะครูอันบอกว่า take a medicineTake some medicine นะครับหรือ take a rest ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับใครตอบว่า take a rest ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ควรตอบว่า take some medicine ก็ได้นะครับ Can I move to the next slide
1: yes.
0: ไปสไลด์ต่อไปได้ยังลูก
1: yes.
0: ไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูอันนะครับถามและเรียนตอบบ้างเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับ What's the matter with you พร้อมกัน

0: toothache นะครับแล้วก็ปวดฟันครูหวานก็แนะนำดังนี้นะครับ I'm sorry to hear that you should go to see a dentist แปลว่าควรจะไปหาหมอฟันนั่นเองนะครับโอเคไหม Can I move to the next slide next ทีนี้ถามขวัญกลับมาบ้างทั้งเด็กๆต้นทางก็ปลายทางพร้อมกัน 1 2 3 go I have got a stomach ache นะครับแปลว่าปวดท้องเด็กๆแนะนำครูอันหน่อย
1: I'm sorry to hear that
0: you take a medicine go to see a doctor ก็ได้นะครับTake a rest ก็ได้ได้หมดเลยโอเคไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้เราอยู่ข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกบอกขวัญหน่อยสิ
1: ข
0: ้
1: อที
0: ่5ข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเด็กๆถามครูอันว่าดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ให้เด็กๆถามครูอันพร้อมกัน 1 2 3 goครูอันตอบว่า I have got a sore throat นะไอจนเจ็บคอเลยนะครับนะทีนี้เด็กๆลองแนะนำครูอันหน่อย
1: I'm sorry to hear that you should drink a lot of water
0: นะครับ drink a lot of water drink a lot of water นะครับควรดื่มน้ำเยอะๆนั่นเองทีนี้เรามาถึงช่วงสรุปบทเรียนของวันนี้แล้วนะครับเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราได้ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ถูกต้องไหมแล้วก็การแนะนำเพื่อนที่ป่วยนะครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเด็กๆยังจำอาการป่วยต่างๆได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้าง fever coldstomachache toothache headache sore throat เจ็บคอนะครับมีอะไรอีกไหม earache ปวดหูนั่นเองนะครับโคเป็นหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้ซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นอาการป่วยต่างๆนะครับได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยคือคำว่า x นะครับที่แปลว่าอาการป่วย x คำนี้นะครับแปลว่าอาการป่วยอาการป่วยคำแรกคือคำว่า headache ที่แปลว่าปวดหัวคำต่อมาโคเป็นหวัด stomachache นะครับแปลว่าปวดท้องต่อมา toothache ปวด sore throat
1: เจ็บคอ
0: นะครับทีนี้ขวามือของนักเรียนจะเป็นคำแนะนำต่างๆที่ควรจะปฏิบัตินะครับคำว่าคำแนะนำภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า advice นะครับ advice ในที่นี้มีคำแนะนำหลายคำครูอ่านเติม s ก็ไปแล้วจ่านว่า advices มีคำแนะนำว่าอะไรบ้างลูก
1: take some medicine
0: เด็กๆปลายทางนะครับเสียงดังกว่าเด็กๆต้นทางนะครับดังนั้นนักเรียนต้นทางอย่ายอมแพ้นักเรียนปลายทางใหม่ลูกคำแนะนำคำแรกคืออะไรลูก
1: take some medicine
0: อ่านคำพูดลูก drinkA lot of
1: water.
0: พร้อมกัน 1, 2, 3, go.
1: Drink a lot of water.
0: ต่อมา
1: take a
0: rest. พักผ่อนนะครับต่อไป go to see a doctor. ต่อไป go go to see a doctor แปลว่าไปหาหมอส่วน go to see a dentist ไปหาหมอฟันนั่นเองนะครับทีนี้เรายังมีการถามตอบนะครับตัวอย่างเช่นเขาป่วยเป็นอะไรลูกบอกขวัญสิปวดหัวถามพร้อมกันว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร One, two, three, go ทีนี้เด็กๆครับคำว่า what เนี่ยเด็กๆอย่าลืม apostrophe s นะครับออกเสียงด้วย
1: what's
0: มันมี s ด้วยนะฮะ what's เอาใหม่ลูก
1: what's
0: the matterwith you พร้อมกัน 1 2 3

0: แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรทีนี้เราบอกหน่อยว่าฉันมีอาการปวดหัว1 2 3 I have got a headache ทีนี้พอเราได้ยินว่าเพื่อนป่วยเราก็ต้องแสดงความเสียใจว่าอย่างไร
1: I'm sorry to hear that
0: ใช่ไหมลูกทีนี้แนะนำซิว่าปวดหัวเนี่ยควรทำอย่างไรtake some อะไร medicine ใช่ไหมเหมือนของครูอันเลย you should take some medicine take a rest ได้ไหมลูกพักผ่อน yeah. ได้นะครับสักอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งนะครับถามพร้อมกันว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร one two three go เมื่อกี้ครูอันไม่ได้ยินเสียง s เลยนะครับเอาใหม่What's the matter with you นะครับพร้อมกันปวดฟัน One two three go I have got a toothache ปวดฟันแนะนำเพื่อนหน่อยสิลูก You should go a dentist นั่นเองไปหาหมอฟันนะครับเอาล่ะทีนี้ Do you have any questions Okay butBentley, you have question. Give it to me.
2: What's the matter with you?
0: I have got a headache. ครูปวดหัวมากเลยตอนนี
2: ้ I'm sorry to hear that. You should take a rest.
0: I should take a rest. I agree. Thank you for your advice. ปรบมือให้ Bentley หน่อยลูก Bentley บอกว่าให้ครูขวัญเนี่ยไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวครูขวัญสอนเสร็จแล้วครูขวัญก็จะไปนอนพักผ่อนนะครับดีไหมไม่ดีโอเคเอาล่ะ and คนอื่นล่ะมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เดี๋ยวครูอันฝากบทเรียนครั้งต่อไปหน่อยนะครับก็คือ going to the hospital นะครับไปโรงพยาบาลเมื่อเรามีอาการป่วยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปโรงพยาบาลไปพบใครนะลูก
3: ค
0: ุ
3: ณหมอ
0: คุณหมออ้าวไปพบคุณหมอภาษาอังกฤษเราว่าไงแล้วเมื่อกี
3: ้
0: yes นะครับทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่4เรื่อง pain นะครับใบงานที่4เรื่อง before going to the hospital นะครับเอกสารดังกล่าวเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับทีนี้ if you don't have any question นะครับถ้าไม่มีคำถามแล้ว I think this is enough for today thank you for your attention นะครับขอบคุณสำหรับการตั้งใจเรียนของนักเรียนนะครับ get well soon นะครับแปลว่าอะไรลูกบอกก่อนสิ get well soon เราจะลาด้วยคำนี้ลูก get well soonก็คือการแสดงอะไรเมื่อเวลาที่เพื่อนป่วยเราบอกว่า get well soon นะครับก็คืออวยพรให้เพื่อนหายเร็วๆนั่นเองคำว่า get well soon แปลว่าหายไวๆนะครับครับดังนั้นเวลาที่เด็กๆได้ยินว่าเพื่อนป่วยเราก็บอกว่า get well soon นะครับแปลว่าหายป่วยเร็วๆนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เลยอ่านตามครูพร้อมกันลูก get well soon
1: get well soon
0: โอเคใครป่วยอยู่ขออ่านขอให้Get well soon นะครับให้หายป่วยเร็วๆโอเค I think we should say goodbye นะครับบ๊ายบาย

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่ว

0: ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

0: ด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับรวมทั้งเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคุณครูมีเรื่องราวที่จะนำมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรจำได้อยู่ไหมลูกจำได้ไหมเรื่องอะไรสำนวนไทยใช่ไหมสำนวนไทยใจชื่นชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสำนวนหรือว่าข้อความใช่ไหมที่เป็นคำสอนที่เป็นคติเตือนใจหรือแม้แต่เอาไว้ตำหนิติชมต่างๆอย่างน้อยๆก็เป็นเครื่องเตือนใจเนาะแต่ชั่วโมงนี้คุณครูจะนำพาเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามกันเห็นที่หน้าจอหรือยังวันนี้หัวข้อของเราคือเรื่องอะไรลูก
1: คำถามและคำตอบคำถามกับสื่อที่ฟังและดู
0: เป็นการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามใช่ไหมครับโดยวันนี้เราจะมีสื่อวิดิทัศน์มาให้เด็กๆได้ฟังและดูนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะคุณครูก็เลยจะให้เด็กๆเนี่ยลองตั้งคำถามกันดูรวมทั้งเอาคำถามที่เราร่วมกันได้ตั้งเอาไว้เนี่ยไปลองค้นคว้าหาคำตอบจากการฟังและดูนะจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาคืออะไรเอ่ยกิจกรรมต่อมา
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับทั้งปลายทางด้วยนะวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรอ่านได้ไหมไหนใครอ่านได้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรนะเก่งมากอ่านว่ามหรสพดูซิแตกต่างกันตรงไหนพยางค์สุดท้ายใช่ไหมคำว่าศพเนี่ยเขียนอย่างไรระหว่างสอสาลาแล้วก็สอเสือถ้าพร้อมแล้วคุณครูนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3คำตอบคือสีเขียวได้ใครตอบสีเขียวคำว่ามหรสพดูให้ดีนะต้องเป็นยังไงลูกต้องมีเพยัญชนะต้นคือสอเสือถึงจะถูกต้องนะมหรสพคืออะไรใครรู้จักมหรสพคำนี้นะหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยมากๆอาจจะยังไม่รู้ความหมายมหรสพเป็นคำนามหมายถึงการเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้นเป็นคำตั้งแต่สมัยโบราณเนาะการแสดงมหรสพต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกโขนละครรำละครนอกละครในหรือเครื่องดนตรีต่างๆปัจจุบันก็จะรวมถึงการแสดงอื่นๆอีกมากมายเนาะ